0: เสียงระเบิดดังสนั่นแล้วเปลวเพลิงก็ลุกไหม้รุนแรงพยายามจะวิ่งย้อนกลับไปช่วยเพื่อนอีก3คนที่นั่งในร้านแต่ไฟมันรุนแรงเกินกว่าจะฝ่าเข้าไปก็พยายามจะวิ่งหาอีกด้านของอาคารหาประตูหน้าต่างเพื่อจะพังเข้าไปช่วยเพื่อนแต่ไม่สามารถเข้าไปได้สุดท้ายรอริมฟุตบาทด้วยความหวังเห็นกู้ภัยนำร่างของสุวิชากับน้ำทิพย์2สามีภรรยาซึ่งลูกยังเล็กออกมาจากอาคารทั้งคู่ไม่มีบาดแผลไฟไหม้ตามร่างกายนะแต่เจ้าหน้าที่ใช้ผ้าขาวคลุมร่างเอาไว้วินาทีนั้นทำอะไรไม่ถูกพยายามจะร้องขอเจ้าหน้าที่ช่วยปั๊มหัวใจหรือทำ CPR ให้กับเพื่อนแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได
1: ้กันมา5คนเสียชีวิต2รอดมา2คนกับเพื่อนอีก2คนออกมาดูดบุหรี่ภายในวินาทีเดียวเราก็มองดูผนังว่าข้างบนอ่ะทำไมมันมีควันเราก็แจ้งการเขาก็เลยวิ่งเข้าไปดูพอวิ่งเข้าไปยังไม่ถึงไหนเลยแล้วมันก็เหตุการณ์มา
2: บ
1: ึ้มทีเดียวเลยหนู
2: เร
1: ็วมากแบบไม่ได้คิด
2: ตัวที่พี่นั่งอยู่ตรงไหนอ
1: ยู่ติดกับเวทีเลยอยู่ติดกับที่ไฟมันลงควันมันขึ้นที่หลังคาตรงข้างเวที
2: ตอนที่พี่อยู่ในร้านพี่ได้กลิ่นแก๊สมั้ยคร
1: ับกลิ่นได้กลิ่นแต่ไม่รู้ว่ามันกลิ่นอะไรพอควันออกมาปุ๊บพวกหนูกําลังจะเข้าไปหาเพื่อนเพื่อจะบอกว่าออกมาคือมันไปแล้วมันก็ตีกลับมา
2: ความร้อนมัน
1: ใช่ตีกลับมาแล้วหนูก็วิ่งออกไปเลยแล้วพอเห็นเป็นน้องตัวเองเขาก็จับปั๊มหัวใจแต่เขาบอกว่าไม่ต้องปั๊มวางลงแล้วก็ผ้าขาวปิดน้องหนูสติแตกเลยมันต่อหน้าหนูอะปั๊มให้หนูหน่อยก็ได้ปั๊มให้หนูเห็นหนูบอกว่าน้องหนูมาแล้วแต่เขาไม่ยอมปั๊มน้ำตามันหมดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมันคือมันแบบเหมือนเราเป็นพี่คนโตในตรงนั้นแล้วพาน้องไปแบบเขาไม่ถูกอะแล้วเขาก็มีครอบครัวกันหมดอะ
0: ทางหน่วยฉุกเฉินก็มีคำชี้แจงนะครับทุกผู้ชมว่าณเวลาฉุกเฉินเนี่ยเนื่องจากเหตุที่มีผู้บาดเจ็บสาหัสจำนวนมากเมื่อปิดเคสดำแล้วหมายถึงไม่มีโอกาสแล้วก็จำเป็นต้องหยุดการกู้ชีพเพื่อจะเอาเวลาและกำลังคนที่มีอยู่รวมถึงเครื่องมือที่มีจำกัดเข้าไปช่วยผู้ที่ยังมีโอกาสแต่แน่นอนคนที่สูญเสียเขาจะรู้สึกว่าทำไมไม่ปั๊มหัวใจต่อให้มันมีกฎเกณฑ์อยู่นะครับตัวชมของการกู้ชีพเพราะคนก็ดีการกู้ชีพมันต้องมีเครื่องมือมันต้องใช้กำลังคน 3-4 คน
3: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องมีขั้นตอนของการปล่อยแต่แน่นอนในแง่ของความสูญเสียเพื่อนอีกคนหนึ่งของเธอที่มาด้วยการบาดเจ็บ
3: ค่ะ
0: บาดเจ็บสาหัสไปดูกันนะครับตัวชมพี่สาวออกตามหาน้องที่เพิ่งจบป.โทเข้ามาเที่ยมยังไม่สามารถติดต่อได้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมคุณสุวรรณาแซ่ตัวอายุ37ปีมาจากสุรินทร์มาตามหาน้องสาวชื่อจารวรีเสริมสิริเพิ่งเรียนจบป.โทและสิบตรวจตีหญิงเป็นมิกาอ่อนศรีซึ่งมาเที่ยวสถานบันเทิงแห่งนี้กับกลุ่มเพื่อน4ทุ่มน้องยังคุยกับพ่อแต่เป็นการติดต่อครั้งสุดท้ายหลังรู้ข่าวไฟไหม้ติดต่อไปที่คอนโดที่น้องพักทราบว่ายังไม่กลับเชื่อว่ายังอยู่ในจุดเกิดเหตุโทรศัพท์หากู้ภัยรับสายทำให้ตัดสินใจมาที่ศูนย์ประสานงานเพื่อติดตามข้อมูลครอบครัวก็ยังภาวนาว่าขอให้เป็นเพียงผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ในโรงพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่ง
4: คือมีเพื่อนของเพื่อนนะคะแจ้งว่าน้องมาที่นี่เห็นจากข่าวอะค่ะแล้วเราก็อยู่ใกล้น้องมากที่สุดอะค่ะไล่ตรวจสอบจากคอนโดเลยค่ะประสานแบบมันจะมีข้อมูล PDPA อะค่ะต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะคะที่จะเปิดกล้องนะคะแล้วก็พบว่าภายในห้องเนี่ยไม่มีคนพักอาศัยอะค่ะก็แปลว่าน้องไม่ได้กลับบ้านแล้วหลังจากนั้นเราก็โทรเข้าเครื่องน้องค่ะปรากฏว่าเป็นกู้ภัยรับสายพบโทรศัพท์น้องอยู่กับกู้ภัยค่ะฝากด้วยนะคะถ้าเกิดโรงพยาบาลรับน้องก็ชื่อนางสาวจารวีค่ะแล้วก็สตต.หญิงเปมิกาค่ะ
5: สองคน
4: จารวีเสริมสิรินะคะก็ขอให้น้องปลอดภัยค่ะ
5: เราเคยมาร้านนี้ไหม
4: ไม่เคยค่ะ
5: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรามองสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันร้านมีแรง
4: เรามองว่าอย่างที่เดินผ่านมาเมื่อสักครู่นะคะช่องในการปิดทางหนีไฟอะค่ะค่อนข้างมีไม่เพียงพอนะคะแล้วก็เกิดเหตุรวดเร็วมากเลยอะค่ะถ้าเป็นเราอยู่ตรงนั้นเราก็คงไม่ทัน

0: ันเหมือนกัน
1: ตอนนี้เป็นห่วงน้องความหวังยังไงบ้างครับ
0: ความหวังคือขอให้น้องแบบอยู่โรงพยาบาลที่ไหนสักที่นึงอะนะคะจะเป็นยังไงก็ได้ก็ขอให้น้องยังอยู
2: ่ท่านผู้ชมฮะที่มาด้วยกันกับน้องน้องสาวของเธอยืนยันว่าเสียชีวิตนะครับตัวชม
3: สิบ
2: ตำรวจตีหญิงเปรมิกาอ่อนศรีอายุเพียง24ปี
3: เป็นตำรวจสันติบาลกองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาล3ค่ะ
2: ปฏิบัติหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลนี่ฮะท่านผู้ชมเมื่อช่วงทุ่มที่ผ่านมาครอบครัวก็มารับร่างของเธอสิบตำรวจหญิงเปรมิกาอ่อนศรีตำรวจสันติบาลซึ่งประจำจุดคัดกรองที่ทำเนียบรัฐบาลถือเช่นว่าแป้งน้องแป้งเพิ่งเข้าประจำการที่ทำเนียบรัฐบาลได้1ปี
3: เพื่อนร่วมงานบอกว่าเป็นคนน่ารักขี้เล่นนะคะ
2: ทั้งนี้ทั้งนั้นแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งมีประเด็นเอาเท่าที่พอจะนำเสนอเนี่ยฮะท่านผู้ชมคุณพลอยสิริคล้ายรักอายุ34ปีพี่สาวของนางสาวน้ำทิพย์ทับสุขอายุ26ปีเข้าพบตำรวจเพื่อติดต่อขอรับร่างของน้องกลับไปบำเพ็ญกุศลทำหลักศาสนาเธอก็เล่าเหตุการณ์ว่าเที่ยงคืนนอนเลี้ยงลูกอยู่บ้านรับแจ้งจากเพื่อนน้องสาวที่นัดกันไปเที่ยวที่บาร์เบียร์แห่งนี้โรงเบียร์แห่งนี้ครอบครัวรีบเดินทางมาสิ่งที่เห็นตรงหน้าคือน้องสาวและน้องเขยน้องสาวชื่อน้ำทิพย์อายุ26น้องเขยชื่อสุวิชาสิริสรุอายุ34
3: เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทั้งคู่ค่ะ
2: สุวิชาเนี่ยเป็นทหารด้วยจำร่างของทั้งคู่ได้น้องสาวกับน้องเขยมาเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนทั้งหมด4คน
3: รอดแค่คนเดียวนะคะ
2: โดยเล่าให้ฟังว่าไปสูบบุหรี่ด้านนอก
3: ใช่คือคนที่รอดคือเดินออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกแล้วพอเห็นไฟไหม้ก็รีบวิ่งกลับเข้ามาตามหาเพื่อนสุดท้ายก็เห็นเจ้าหน้าที่เข็นร่างมาแล้วพยายามปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายก็ยื้อไว้ไม่ได้ค่ะ
4: ของน้องสาวอ่ะรอพิสูจน์ค่ะส่วนน้องเขยมัน2คนไปด้วยกันแต่ใช่ค่ะเขาไปกันทั้งหมด4คนมีรอดคนนึงเขาออกมาดูดบุหรี่อ่ะค่ะแล้วประมาณว่าพอไฟมันไหม้ปุ๊บเขาก็มองหาน้องก็เห็นเขากำลังเข็นออกมาแล้วก็กำลังปั๊มหัวใจก็ค่ะเหมือนออกทีแรกเขาบอกว่าเขาอยู่โต๊ะข้างในสุดและทีนี้เหมือนกับว่าเขาอยากเต้นนะคะเพื่อนที่ผู้หญิงอ่ะที่ไปด้วยที่เขารอดอ่ะเขาอยากเต้นเขาก็เลยย้ายมาบริเวณช่วงหน้าเวทีอ่ะคือเขาก็เลยออกไปดูดบุหรี่ก็เลยรอดแต่ถ้าเกิดอยู่โต๊ะข้างหลังก็คือน่าจะพี่คนที่บอกว่าก็น่าจะไม่รอดนะคะเขาบอกว่าลูกเขาสองคนกำลังเรียนหนังสืออยู่ยังเล็กอยู่เลยค่ะ
5: อยากให้หาสาว
4: อยากมากค่ะเพราะว่าสงสารลูกเขา
2: ท่านผู้ชมฮะยังมีอีกมากมายซึ่งต้องย้ำท่านผู้ชมว่าเป็นโศกนาฏกรรมสาธารณะที่ร่วมแสดงความเสียใจกันจริงๆเป็นเวลาที่ควรจะไปผ่อนคลายมีความสุขแล้วกลายเป็นการสูญเสียแม้กระทั่งพนักงานของโรงเบียร์คนหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมพนักงานโรงเบียร์เป็นเด็กเสิร์ฟมาพูดกันตรงๆเธอก็เล่าเหตุการณ์เนี่ยนะ
3: คือเธอรอดแบบบุดหวิดนะคะเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีลูกสั่งเบียร์เธอเอาเบียร์ไปให้ลูกค้าซึ่งนั่งอยู่ตรงโต๊ะใกล้ๆกับประตูทางเข้าออกฝั่งซ้ายของเวทีมันจะคนละฝั่งกับที่เราเห็นไฟพุ่งออกมานะคะแล้วหลังจากนั้นไม่ถึง1นาทีทั้งเธอทั้งลูกค้าเห็นควันไฟที่คัทเอาท์มันติดไฟที่ตั้งอยู่ข้างเวทีด้านซ้ายลูกค้าเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบลากแขนเธอวิ่งออกจากร้านออกไปทางประตูนั้นแล้วสักพักก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น1ครั้งพอพ้นประตูไฟก็โหมลุกไหม้อย่างรุนแรง
2: เธอได้เห็นภาพลูกค้าวิ่งกูหนีตายออกมาจากร้านบางคนโดนไฟลวกไฟไหม้ตามลำตัวบาดเจ็บร้องขอความช่วยเหลือคนที่ไม่บาดเจ็บก็พยายามจะช่วยไฟลามรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตนเองเนี่ยรีบวิ่งข้ามเกาะกลางไปอยู่ร้านตรงข้ามเพราะตอนนั้นหน้าร้านอยู่ไม่ได้แล้ว
3: ควันมันเยอะมากอะค่ะ
2: ขณะเกิดเหตุเจ้าของร้านอยู่ในร้านนี่ฮะท่านผู้ชมเลือกประตูเนี่ยเธอบอกว่ายังไง
3: เธอบอกประตูหลังร้านตรงหน้าห้องน้ำเนี่ยมันเป็นประตูโครงสร้างอาคารเก่าค่ะแล้วมีการปรับปรุงร้านใหม่ประตูบานนั้นแทบจะไม่ได้เปิดใช้
2: แต่ก็เปิดได้
3: ไม่ใช่ว่าปิดนะคะ
2: มีการเอาโต๊ะมาขวางขายลูกอมเพื่อไม่ให้ลูกค้าออกลูกค้าจะไม่รู
3: ้ว่าประตูบานนี้มันออกได้หรือไม
2: ่ส่วนประตูด้านหลังที่ตรงห้องครัวถ้าไม่ใช่พนักงานก็อาจจะไม่รู้ว่าประตูจุดนี้ออกได้นี่ไงอยู่มา2ปี

0: ยืนยันว่าประตูด้านหลังฝั่งห้องน้ำเนี่ยเปิดได้เป็นลูกบิดและใส่กรอนไว้ถ้าไม่จำเป็นจะไม่เปิดแต่ถ้าลูกค้ารู้ว่าจุดนี้ออกได้ก็สามารถเปิดประตูได้เลยส่วนประตูหลังร้านตรงห้องครัวเปิดเข้าออกตลอด
1: แต่อันนั้นจะเหมือนสำหรับพนักงานกับศิลปินที่มาเล่นคอนเสิร์ตอะค่ะ
0: มันจะมีประตูเชื่อมไปยังห้องศิลปินลูกค้าไม่มีใครใช้ประตูนี้
2: ในจังหวะนั้นลูกค้าที่รู้จักเขาก็มาพอดีแล้วก็เอาเบียร์ไปให้เขาตรงใกล้ๆหน้าประตู2ฝั่งยูเนียนมอลแล้วทีนี้สักแป๊บนึงไม่ถึงนาทีนึงอ่ะก็มีควันไฟแบบเห็นขึ้นมาแล้วจังหวะนั้นพี่เขาก็ดึงแขนออกไปทางหน้าประตูแค่ในเวลานิดเดียวพ้นหน้าประตูอ่ะก็คือไฟระเบิดเลยเหมือนที่เห็นในรูปวิดีโออ่ะเกิดแบบมันเร็วมากอ
3: ่
2: ะ
3: คือมันดังไหมมันระเบิดไหม
2: ตุ้มใช่ๆก็แบบบางคนก็ไฟยังลุกอยู่บนตัวร้องแบบให้ความช่วยเหลืออะไรเงี้ย
3: มันมีการปิดจริงไหมล็อกประตูจริงไหม
2: ตรงประตูตรงจุดนั้นอ่ะมันจะเป็นโซนไปทางห้องน้ำตรงนั้นอ่ะเขาไม่ได้กั้นว่าไม่ให้ลูกค้าออกแต่เขาเป็นจุดที่ว่าประตูมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วเป็นโครงสร้างเก่าแล้วพี่เขาก็เอาโต๊ะไปตั้งเพื่อที่ขายลูกอม
3: ห้องครัวก่อน
2: ประตู
3: นักเรียนสามารถใช้ได้ไหม
2: ใช้ได้แบบเดินเข้าแบบเป็นโล่งเลยอ่ะไปได้เลยนักร้องก็เข้าออกทางด้านหลังอยู่แล้ว
3: แต่ใหญ่ก็ไม่มีใครเข้าเลย
2: ถ้าไม่ใช่พนักงานอาจจะไม่รู้ว่าตรงนี้เดินออกได้นะถ้าลูกค้าสังเกตจะเห็นในป้ายหนีไฟฝั่งครัวอันนี้ชัดเจน
3: เรากังวลหวาดระแวงหวาดกลัวอะไรบ้างไม่หลับเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
2: ไม่ได้นอนเลยนอนไม่หลับเพราะว่าเราเห็นภาพมันติดตาที่เห็นแบบว่าลูกค้าวิ่งออกมาแบบมีไฟบนหัวบนตัวอะไรเงี้ยไหม้เกรียมหมดมันทำใจไม่ได
0: ้ท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ท่ามกลางกระแสข่าวซึ่งจริงๆมีประเด็นข่าวอยู่มากมายนะในแง่ที่เราจะดูถึงสาเหตุดูถึงเมื่อเกิดแล้วการอพยพหรือการแก้ปัญหาเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทำอย่างไรซึ่งมันมีหลายข้อทีเดียวถึงกระนั้นจำนวนไม่น้อยในสื่อสังคมออนไลน์พากันไปขุดเอาเรื่องราวที่หมอปลายเคยพูดเอาไว้ในทำนองว่าช่วงประมาณกรกฎาคมเนี่ยจะมีเหตุอาคารที่มีคนอยู่รวมกันลักษณะก็คือจะเกิดจากการเสื่อมสภาพของวัสดุบางอย่างอะไรประมาณนั้นขุดกันมาใหญ่เลยตั้งคำถามขึ้นมาเหมือนกันนะครับว่าในเหตุการณ์

0: ประเด็นเกี่ยวกับคำทำนายเนี่ย7:13 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
1: สนับสนุนโดยใหม่วิทอเดย์แอสตาแซนทีน6 มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตทับทิมแก้วยาครีมสมุนไพร3 หัวลูกกลิ้งปวดเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกิ้นเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
2: ถ้าการซักผ้าคืองานที่สาหัสสู้ด้วย108 ช็อป3 แจ๋วแจ๋ว1ขาวแจ๋ว2สะอาดสดใสแจ๋ว3หอมหอมผงซักฟอก108 ช็อป3 แจ๋วถูกและดีมีในโลก
3: โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
4: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุ1ของผื่นผ้าอ้อมแผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8 แก้ว
3: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
4: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
3: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม
5: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บิ๊กแฮร์พร้อมเซรามายด์และแจนออกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
6: ยาแผ่นตราเสือ11 ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระใสบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11 ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11 ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ยาเพียแคม
12: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: คำแนะนำจากกรมอนามัย
14: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
15: เด็กบีบนิดเดียวได้
16: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
17: เพื่อฟูออไรที่เพียงพอ
18: และแปรงวันละ2 ครั้ง
19: อย่างน้อย2 นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2 ชั่วโมง
20: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
21: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
22: อร่อย
23: ฟินเวอร
24: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
25: เมื่อร่างกายอ่อนเพลียอะดรีนาลีน Xplus จากประเทศญี่ปุ่นชนิดเม็ดมีเฟอร์ซันไทมีอนุพันธ์วิตามิน B1 วิตามิน B6 วิตามิน B12 วิตามิน E และแคลเซียมแพนโทชินีสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอะดรีนาลีน Xplus จากประเทศญี่ปุ่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เจ็ดเวลา15 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับอ่ะสลับกลับมาดูเรื่องที่กระทบกับปากท้องของท่านผู้ชมแทนน้ำมันโลก
26: ค่ะ
0: ราคาพุ่งขึ้น9%แต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ1 เดือนครับหลังจากสหรัฐประกาศปิดล้อมชายฝั่งอิหร่านทั้งหมดรวมถึงเรือทุกลำขณะที่ทองคำโลกร่วง 3%นี่วันกันแล้วว่าทองคำจะหลุด 3,500 US ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยราคาน้ำมันโลกเมื่อคืนนี้ต่อเนื่องถึงช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นกว่า 9%
26: แต่ระดับสูงสุดในรอบ1 เดือนค่ะหลังจากมีข่าวว่าการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐที่จะเริ่มในวันอังคารเนี่ยจะครอบคลุมชายฝั่งท่าเรือและสถานีขนส่งน้ำมันของอิหร่านทั้งหมดรวมถึงเรือทุกลำโดยไม่คำนึงถึงธงชาติมันก็เลยทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งนะคะเบรนท์ลอนดอนซึ่งเป็นดัชนีที่ทั่วโลกอ้างอิงถึงเนี่ยปรับตัวสูงขึ้น 7.29 ดอลลาร์ค่ะหรือบวกขึ้นไป 9.59% เลยนะคะ
0: ปิดที
26: ่ 83.30 ดอลลาร
0: ์อ่ะถ้าดูเทียบกับราคาก่อนสงครามซึ่งสัปดาห์ก่อนเคยลงไปต่ำกว่าตอนนี้ขึ้นมา 83.3 แล้วเบรนท์ลอนดอน
26: ค่ะ
0: น้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียต
26: ปรับตัวสูงขึ้น 6.73 ดอลลาร์ค่ะหรือว่าบวกขึ้นไป 9.42% นะคะ อยู่ที่ 78.14 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
0: ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ฟิวเจอร์ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในรอบวันเดียวตั้งแต่2 เมษายนและเป็นราคาปิดที่สูงสุดนับตั้งแต่12 มิถุนายนขณะที่ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐก็ปรับตัวมากเช่นเดียวกันเรียกว่าปรับสูงที่สุดในรอบ1 วันตั้งแต่29 เมษายนเวสเท็กซัสปิดตลาดสูงสุดนับตั้งแต่15 มิถุนายนที่มาก็เพราะสหรัฐเตรียมจะกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลกับอิหร่านอีกครั้งหนึ่งในวันที่14ตามเวลาสหรัฐคือวันนี้2 ทุ่ม
26: หรือพระบ้านเราก็3 ของคืนวันนี้
0: ผ่านมาใช่ไหม
26: 3 คืนวันนี้
0: 3 คืนวันนี้
26: ค
0: ่
26: ะ
0: ทั้งนี้การปิดล้อมทางทะเลอิหร่านเนี่ยถูกยกเลิกไปเมื่อกลางเดือนมิถุนาแล้วอเมริกาจะกลับมาใช้มาตรการนี้

0: ก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐจะกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลอีกครั้งรวมถึงประกาศเรียกค่าคุ้มครองเอาไม่ใช่เก็บการคุ้มครองการเดินเรือทางทะเลเนี่ยท่านผู้ชมสำหรับสินค้าทั้งหมดที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังจากมีการปะทะกับทางอิหร่านอีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกตึงเครียดครับท่านผู้ชมเพราะทรัมป์เมื่อวานนี้ประกาศลั่นเลยจะเข้ายึดและเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซโดยเก็บค่าผ่านทาง 20% ทรัมป์กล่าวในรายการ Fox and Friends ทาง Fox News ระบุว่าเราจะรักษาช่องแคบนี้เอาไว้และเราจะบริหารจัดการมันอเมริกาจะเป็นผู้พิทักษ์ช่องแคบแห่งนี้บางทีเราอาจจะเรียกว่าเทวดาผู้พิทักษ์ช่องแคบและเราควรได้รับการชดเชยด้วยโดยระบุนะครับตัวชมการชดเชยเพราะประเทศอื่นๆร่ำรวยมากพวกเขาอยู่ข้างเรานี่แหละทั้งนี้ทั้งนั้นคนรู้ไหมเราปกป้องช่องแคบมานานกว่า50ปีไม่เคยได้รับค่าตอบแทนจากนี้เป็นต้นไปพวกเขาคงไม่ได้รับการคุ้มครองแบบฟรีๆหรอก
1: But we had a deal what nobody knows we had a deal it was a done deal and then they broke it they always break it we've had 10 deals with these people and so we're just going to hit them very hard and we're going to keep the strait and we'll probably run it we'll become the guardian of the strait maybe we'll call it the guardian angel of the strait and we should be reimbursed for that when we do that we're going to be reimbursed because the other nations are very wealthy they're on our side and we can't be expected to do that for nothing unlike we had for many years you know if we guarded the strait for 50 years more and we never got paid for it they made all the money and the united states was just you know not they wouldn't it's amazing it's we guarded it for nothing and now we're going to guard it we're going to get paid for guarding it a lot of money and right now they're getting their ass kicked
0: นี่ฮะท่านผู้ชมอย่างที่บอกไปนะครับทรัมป์ที่ประกาศเรียกเก็บค่าดูแลเส้นทางนั่นเอง
2: 20%
0: ก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็โพสต์ผ่านทวิตโซเชียลย้ำว่าอเมริกาจะกลับมาปิดล้อมการขนส่งทางเรือของอิหร่านในอ่าวเปอร์เซียอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับรับประกันว่าช่องแคบฮอร์มุซยังเปิดโดยอเมริกาจะรับการชดเชยในอัตรา 20% ของสินค้าทั้งหมดที่ขนส่งก่อนหน้านี้อิหร่านเรียกเก็บอเมริกาไม่ยอมเป็นทางการขณะนี้สหรัฐประกาศจะเก็บซะเองโดยระบุว่าเป็นการคุ้มครองเส้นทางที่ว่านี้โดยทรัมป์ระบุนะครับตัวชมนี่คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงในส่วนที่เปราะบางมากของโลกนี้กระบวนการและการจัดตั้งจะเริ่มต้นขึ้นทันทีทั้งนี้มาตรการปิดล้อมทางทะเลจะเริ่มบังคับใช้กับเรือทุกประเภทหมายถึงปิดล้อมอิหร่านที่จะเป็นเรือเข้าหรือออกจากท่าเรือหรือชายฝั่งอิหร่านนั่นเองท่านผู้ชม
2: ใช้กับเรือทุกประเภทโดยไม่คำนึงถึงธงชาตินะคะนับตั้งแต่2 ทุ่ม 14 กรกฎาคมหรือถ้าตรงกับเวลาบ้านเราก็คือ3 คืนนี้ค่ะ
0: ขณะที่ฝั่งอิหร่านตอบโต้ทันทีโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอับบาสอารัชีระบุว่าอิหร่านต่างหากเป็นผู้พิทักษ์ช่องแคบ
2: และจะยังคงเป็นแบบนั้นตลอดไป
0: อารัชีระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์พูดถูกอย่างยิ่งใครก็ตามที่จัดให้มีเส้นทางเดินเรือที่ปลอดภัยสำหรับเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซควรได้รับการชดเชยฉบับบริการนี้และนั่นคืออิหร่านเพราะอิหร่าน
2: เป็นผู้พิทักษ์ช่องแคบนี้มาโดยตลอดและจะยังคงเป็นเช่นนั้นตลอดไป
0: กองบัญชาการกลางคาทำอัลบียาของอิหร่านแถลงว่าอิหร่านจะไม่ยอมให้สหรัฐเข้ามาแทรกแซงการจัดการช่องแคบฮอร์มุซขณะที่โฆษกกองบัญชาการทหารอิหร่านอิบราฮิมโซฟาการีระบุว่า
2: การกระทำที่เสี่ยงอันตรายและเป็นปรปักษ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าของสหรัฐในการแทรกแซงการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงในภูมิภาคและการค้าระหว่างประเทศ
0: เราจะไม่ยอมให้สหรัฐเข้ามาแทรกแซงการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซกองทัพอิหร่านจะจัดการอย่างเด็ดขาดกับการขัดขวางการเดินเรือพาณิชย์และเรือบรรทุกน้ำมันโดยกองทัพสหรัฐที่รุกรานและปล้นชะดมนี่ฮะท่านผู้ชมอันนี้เกิดสถานการณ์ตรงกันข้ามว่าอิหร่านจะเป็นฝ่ายมาปกป้องทั้งหลายทั้งปวงนี้เกิดความระทึกขึ้นอย่างที่บอกราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นถึง 9% ขณะที่ราคาทองคำก็จะทราบนะครับผู้ชมทองคำโกลด์สปอตปรากฏว่าลดลงไปวันที่2ติดต่อกันลงมาอยู่ที่3,990

0: ้งรวมแล้วลง700บาทต่อบาททองคำนะคะ
1: ตึงเครียดหนักขนาดไหนเริ่มสงครามรอบ2แล้วสหรัฐอิหร่านประธานาธิบดีทรัมป์ได้แจ้งกับรัฐสภาสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับท่านผู้ชมหลังเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมที่เป็นการตอบโต้เรือพันธุ์นิดที่ถูกโจมตีในช่องแคบพอมดทำเนียบขาวเผยแพร่หนังสือลงวันที่10กรกฎาคม
0: ซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐส่งถึงประธานวุฒิสภาชั่วคราวเพื่อแจ้งต่อสภาคองเกรสตามกฎหมายค่ะว่าสหรัฐได้เริ่มปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมในหนังสือเนี่ยระบุว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐแจ้งต่อสภาคองเกรสหลายครั้งเกี่ยวกับการปรับกำลังในตะวันออกกลางเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามจากอิหร่านแล้วก็ได้ประกาศหยุดยิงเป็นเวลา2สัปดาห์เมื่อวันที่7เมษายน
1: ก็ถือเป็นการแจ้งอย่างเป็นทางการก็แล้วกันครับตู่ชอม
0: ใช่แล้วก็ไล่เลียงมาเนี่ยค่ะ
1: ทั้งนี้กองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่ระบุว่า5โมงเย็นตามเวลาภาคตะวันออกสหรัฐกองบัญชาการกลางสหรัฐได้เริ่มโจมตีอิหร่านเพิ่มเพื่อลดทอนความสามารถในการโจมตีเรือพลเรือนและเรือพันธุ์ที่เล่นผ่านช่องแคบพอมุดอย่างเสรีถือเป็นการโจมตีรอบที่4ในความขัดแย้งล่าสุดตามคำกล่าวของโฆษกกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมระบุว่าอิหร่านยิงใส่เรือพันธุ์ที่เล่นผ่านช่องแคบพอมุดและเครื่องบินสหรัฐได้ยิงเขียบรุ่นร่อนและโดนโจมตีอิหร่านโจมตีโดนของอิหร่านตกสื่ออิหร่านรายงานว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ต่อเนื่องจนถึงเมื่อวานนี้ในเมืองท่าเชริกบันดาอับบาสและจัสซึ่งทั้งหมดอยู่ทางตอนใต้ของอิหร่านนี่ฮะ

0: ขณะที่เซนคอมยังเผยแพร่ผ่าน X เป็นภาพการโจมตีของโดรนผิวน้ำไร้คนขับคอแซ
1: ่3ลำค่ะที่ท่าเรือฐานทัพบรรดาอับบาสของอิหร่านนะคะ
0: ซึ่งถือเป็นครั้งแรก
1: ที่สหรัฐใช้โดรนโจมตีทางทะเลในการสู้รบ
0: เซนคอมระบุนะครับทุกผู้ชมโจมตีใช้โดรนโจมตีเรือดำน้ำและโรงซ่อมบำรุงเรือในอิหร่านสำเร็จ
1: โดรนผิวน้ำไร้คนขับคอแซ่3ลำโจมตีท่าเรือที่ฐานทัพเรือบรรดาอับบาสซึ่งเป็นครั้งแรกอย่างที่บอกนะคะที่กองกำลังอเมริกันใช้โดรนทางทะเลในปฏิบัติการรบค่ะ
0: ฝ่ายอิหร่านย่อมต้องตอบโต้โดยการโจมตีโดรนและเขปรุธขนาดใหญ่จากหลายพื้นที่ในประเทศมุ่งออกไปที่เป้าหมายของฐานสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียตั้งแต่เมื่อวานนี้เสียงระเบิดดังสนั่นที่ฐานทัพอากาศสหรัฐในจอร์แดน
1: และฐานทัพเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนค่ะ
0: ต่อมาก็เกิดระเบิดขึ้นที่ฐานทัพสหรัฐในคูเวต
1: เสียงนี่ไกลไปถึงชายแดนอิรักเลยนะคะตามรายงาน
0: กองกำลัง RGC ของอิหร่านระบุว่าอิหร่านเริ่มโจมตีระยะแรก
1: ด้วยขีปนาวุธและโดรนไปยังคลังเก็บขีปนาวุธและเชื้อเพลิงขนาดใหญ่หลายแห่งที่ฐานทัพอากาศเจ้าชายฮัสซันในจอร์แดนค่ะ
0: ขณะที่อิหร่านระบุว่าการโจมตีครั้งนี้ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนเกิดไฟไหม้ที่คลังน้ำมันเชื้อเพลิงและคลังเก็บกระสุนของฐานทัพอากาศสหรัฐรวมถึงแถลงว่าปฏิบัติการตอบโต้ได้ทำลายศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์สำคัญของสหรัฐลงเก็บเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ P8และศูนย์บัญชาการควบคุมโดรนของสหรัฐที่ฐานทัพอากาศในบาเรนรวมถึงทำลายถังเชื้อเพลิงและระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตที่ฐานทัพอากาศอาลีอัลซาเลมอย่างสิ้นเชิงอันนี้คือโควิดเรียกว่าสถานการณ์โลกกลับมาตึงเครียดถึงขีดสุดอีกครั้งหนึ่ง 7:28 ไม่น่าเชื่อนะอาทิตย์ที่แล้วยังพูดกันถึงการลดราคาน้ำมันกันขนาดใหญ่เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครู่เดียวครับ
2: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA เลือก Metal Sheet Blue Scope แซ่บสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง
3: ถ้าต้องเลือก

0: คนที่รักกับตัวเองนนเลือกถึงคู่ประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77จาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
1: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าวยัง
1: เที่ยวนะคะมีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: แบบนี้เรียกไส้แห้งส่วนถ้วยนี้มีประโยชน์ดัชชี่โยเกิร์ตปรับสูตรใหม่อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มโปรไบโอติกประโยชน์ดีๆคติเตือนใจใหม่ดัชชี่โปรไบโอติกทุกวันนะ
4: ปากเหม็นแน
5: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
6: เครมิลลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเกินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
7: อ
6: ันสลัดทุกอย่าง
8: ตอนนั้นผมก็กลัวไม่แพ้คนเหมือนกันนะผมกลัวที่จะเสียคนไปอะ
9: ใครเป็นคนโยนผู้หญิงลงทะเล
10: คุณพงษ์คะคือฉัน
8: ต้องรู้ให้ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครและเจ็บแค้นพ่อด้วยอะไร
11: ปากการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์ 19 นาฬิกา
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ยังไงคุณสองคนก็เป็นอดีตคู่มั่นกันจะห่วงกันก็เป็นเรื่องธรรมดา
14: คุณรู้เรื่องนี
15: ้ผมเอาของมาคืนพี่เฟื่องครับตำรวจคงมาแล้วมอบตัวดีกว่าครับพี่เฟื่อง
16: น้าเฟื่องหลงทางแล้วหรือเปล่าคะ
17: พูดปากได้แล้วพูดอยู่นั่นแหละทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยคะตายจะเถิดนะวะจิต
11: ชาตรีคืนนี้20นาฬิกา30นาที
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
19: าแอคทีฟแอลกอฮอล์
20: ใช้ทำความสะอาดบาดแผล
19: ฆ่าเชื้อโรค
20: แอลกอฮอล์แอลซอ
21: ตราเสือดาว
20: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
22: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
23: อร่อยที
24: ่ทำถึง
25: ว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
26: นี่ชุดแม่คะ
27: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
28: ต้องนี่ใหม่วีทคอมบ์ดเยลแฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์มาเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
29: เรื่องเล่าเช้านี้ครับท่านผู้ชมครับกลับมาว่ากันต่อ7เวลา31นาทีท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมและน้องใบเหมือนเช่นเคย
30: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะ มีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
29: All New Mitsubishi X-Force HEV ให้ท่านผู้ชมวงเล็บว่าสงครามสงครามเป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจภาพที่เห็นการตอบโต้นี้ต้องเรียกว่าสงครามอย่างเป็นทางการระลอกใหม่และที่ยืนยันคือทรัมป์แจ้งกับรัฐสภาของสหรัฐด้วยให้วงเล็บว่าสงครามเป็นเงื่อนไขอ่ะว่ากันต่อเมื่อวานนี้เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือการที่ DSI ไปขอหมายจับ30คนนะครับตามข่าวที่รัฐมนตรีวิธรรมพลตำรวจโทนรัตน์ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าว่าDSI จะมีการขอหมายจับจากศาลนะครับในคดี Forex ข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับกรณีชวนแนะนำให้ไปลงทุนในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มซึ่งกฎหมายในประเทศไม่ยอมรับรวมถึงมีประเด็นเกี่ยวกับกรณีเส้นทางการเงินต่าง
31: ๆด้วยผมจำตัวเลขไม่ได้แน่นอนนะแต่ว่าประมาณตามที่หมาย
32: มี
31: บุคคลแล้วก็นิติบุคคล
32: มีคุณพาวุฒิด้วยป่ะ
31: มี
32: วันนี้ขอหมายศาลถ้าหมายศาลอนุมัติก็ไปจับได้เลยเหรอฮะ
31: ก็น่าจะต้องอย่างนั้นนะ
32: จับนี่คือจับมาทำอะไรจับมาสอบสวนหรือจับมาเพื่อฝากขังหรืออะไร
31: ก็ดำเนินการแล้วก็สอบปากคำแล้วก็เป็นขั้นตอนจะประกันอะไรยังไงก็เป็นที่เป็นตอนกฎหมายต่อไป
29: ต่อมานะครับผู้ชมก็มีข่าวออกมานะครับเกี่ยวกับกรณีของข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นมีกระแสข่าวสะพัดทีเดียวนะครับผู้ชม เป็นการรายงานสรุปผลการตรวจสอบวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินเบื้องต้นกลุ่มเป้าหมาย7รายที่ปรากฏออกมาถึงเป็นเอกสารทีเดียวเกี่ยวกับข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและพฤติกรรมในการธุรกรรมในการทำธุรกรรมทางการเงินไปใช้ของกรรมกรมันจะปิดนามสกุลเอาออกไปก่อนท่านผู้ชมจากการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มบุคคลเป้าหมาย7รายพบรูปแบบการทำธุรกรรมลักษณะเครือข่าย
30: โดยการแบ่งหน้าที่การทำงานผ่านการทำธุรกรรมทางการเงินใน3กลุ่มหลักค่ะ
29: ก็คือโบรกเกอร์กลุ่มชักชวนหรือ IB ช
30: ัก
29: ชวนและกลุ่ม
30: ช่องทางการรับเงินหรือ Payment Gateway ค่ะ
29: ข้อมูลที่มีการสะพัดออกมาระบุว่ากลุ่มนิติบุคคลที่เป็นช่องทางการชำระเงิน Payment Gateway ตามที่ DSI แถลงพบว่าบริษัทเรนนี่คอร์ปอเรชั่นจำกัดและบริษัทเพย์โซลูชั่นจำกัด
30: ทำหน้าที่เป็นนิติบุคคลบังหน้าเพื่อเป็นทางผ่านของเงินข้อมูลธุรกรรมทางการเงินพบการเชื่อมโยงจากกลุ่มนิติบุคคลเหล่านี้ไปยังบัญชีของบุคคลในเครือข่ายอย่างมีนัยยะสำคัญ
29: กลุ่มนิติบุคคลที่ทำหน้าที่ส่งต่อกระแสเงินสดตรวจพบการโอนเงินทอดถัดมาจากกลุ่มรับชำระเงินผ่านบริษัท ALPFX Plus จำกัดซึ่งถ้าในผังน่ะขวามือสุดจะอยู่ด้านบนสุดในผังนะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมมาที่สภาคดิจิตอลก่อนจะเข้าสู่บัญชีส่วนบุคคลซึ่งก็หมายถึงบัญชีคุณภาวุฒิขณะที่ข้อมูลอ้างว่าพฤติการการแปรสภาพทรัพย์สิน
30: พบข้อมูลการทำธุรกรรมโอนเงินจากบัญชีธนาคารเข้าสู่ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิตอลค่ะอาทิบริษัทบิตคัพออนไลน์จำกัดในช่วงปี64ถึงปี67
29: ขณะที่อ้างไปถึงธุรกรรมทางการเงินของบุคคลที่เชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายจากการติดตามเส้นทางการเงินระหว่างบุคคลรายชื่อที่ตรวจสอบพบบุคคลที่มีบทบาทสัมพันธ์ในการรับและส่งต่อกระแสเงินสดระบุว่านายภาวุฒิซึ่งวงเล็บว่าเป็นผู้ถูกตรวจสอบลำดับที่1
30: ค่ะ
29: ตรวจพบ
30: รายการรับโอนเงินจากบริษัท Spark Digital จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงินของเครือข่าย
29: โดย
30: พบรายการรับโอนเงินจำนวน14รายการรายการละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน28ล้านบาทภายในวันเดียวก็คือวันที่18กรกฎาคม67
29: นอกจากนี้
30: จากการตรวจสอบฐานข้อมูลพบยอดรวมมูลค่าธุรกรรมการโอนเงินและรับโอนเงินสะสมรวมทั้งสิ้น833ล้าน 217,192 บาท 60 สตางค
29: ์คนที่2ชื่อมานิดถูกระบุว่าเป็นผู้ตรวจสอบลำดับที่4แล้วก็จะมีคนต่อมานางสาวกุลศิริยาถูกระบุว่าเป็นผู้ถูกตรวจสอบลำดับที่3แล้วก็มีนายปรัชญาถูกระบุว่าเป็นผู้ถูกตรวจสอบลำดับที่5นายรัฐพง
30: ศ์เป็นผู้ถูกตรวจสอบลำดับที่7ค่ะ
29: ทั้งนี้ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินพบรายการเงินหมุนเวียนในบัญชีส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมายทั้ง7รายมียอดสูงรวมกันทั้งหมดเนี่ย
30: 3,144 ล้านค่ะ
29: จากจำนวนธุรกรรม
30: 2,165 รายการ
29: ระบุว่าพฤติการทำธุรกรรมลักษณะการแบ่งแยกบัญชีและกระจายยอดเป็นยอดละประมาณ1ล้านถึง2ล้าน
30: อาจจะเป็นการกระทำเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผ่านระบบออนไลน์
29: อันนี้เป็นข้อมูลที่มีการแพร่สะพัดออกมาซึ่งแน่นอนในข้อมูลนี้ผู้ถูกตรวจสอบระดับที่1
30: คือคุณภาวุฒิค่ะ
29: ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือนอกจากที่โอน14รายการในการละ2ล้านรวม28ล้านในวันเดียวอ้างว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลพบ
30: ยอดรวมมูลค่าธุรกรรมการโอนเงินและรับโอนเงินสะสมเนี่ยรวมทั้งสิ้นประมาณ833ล้านบาท
29: นี่ฮะต่อมาคุณภาวุฒิเดินทางไปที่ DSI ด้วยตัวเองหลังจากที่โพสต์ตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยท่านผู้ชมฮะคุณภาวุฒิหลังจากทราบข่าวว่า DSI เตรียมจะขอหมายจับเจ้าตัวก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าประหลาดใจและมีความกังวลมากยืนยันพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแต่ก็มีการตั้งคำถามโดยระบุนะครับท่านชมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามที่ถูกกล่าวพาดพิงพร้อมนำเสนอหลักฐานเพื่อพิสูจน์เข้าใจว่าการก้าวเข้าจากภาคธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจการทำงานการเมืองย่อมต้องเผชิญกับการตรวจสอบและแรงเสียดทานในหลายด้านขณะเดียวกันเชื่อประชาชนจำนวนไม่น้อยย่อมมีคำถามต่อมาตรฐานและความรวดเร็ว
30: ในการดำเนินคดีโดยเฉพาะเมื่อเปรียบ

0: ทียบกับคดีสำคัญอื่นที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของสังคมแต่ว่ากลับใช้ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างยาวนานขณะที่คดีนี้กลับปรากฏกระแสการเร่งรัดอย่างผิดสังเกตจนอาจจะทำให้เกิดข้อสงสัยในสังคมว่ามีวัตถุประสงค์อื่นใดเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม
1: ่นอกจากนี้ยังว่าต่อไปว่า
0: ก็ยืนยันว่าพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบพร้อมพิสูจน์ความจริงพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ค่ะก็หวังว่าการดำเนินการจะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาเป็นธรรมและปราศจากการแทรกแซงหรือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมือง
1: อ๋อนี่ฮะท่านผู้ชมทั้งนี้เจ้าตัวบอก

0: ครับตัวชมก่อนจะเดินทางไปเรียสไอก่อนเลยเดินทางไปที่ตัวเองพร้อมกับทีมทนายความซึ่ง
1: เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจอะค่ะก็คือไปช่วงประมาณสักเกือบ4โมงเย็นเนี่ยนะคะแต่ว่าไม่ได้พบกับพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบทำคดีเพราะว่าไม่ได้ประสานเจ้าหน้าที่ไว้ก็เจอเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นแล้วก็ทำหนังสือแจ้งเอาไว้ว่าแจ้งเจตจำนงว่าไม่ได้หนีไปไหน
0: เจ้าตัวบอกนะครับตู้ชมว่าดูข่าวใช่ไหม
1: ใช่ตอนเช้าอะดูข่าวแล้วทราบว่าจะมีการออกหมายจับในคดี Forex ซึ่งที่ผ่านมาผมก็เพิ่งมาให้ข้อมูลมาพบเจ้าหน้าที่ก็คุยกันว่าเดี๋ยวจะกลับมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมพอบอกว่าจะออกหมายจับผมก็เลยมาแสดงความบริสุทธิ์ใจขอเข้าชี้แจงโดยตรงไม่ได้มีเจตจำนงอะไรจะหนีอยู่แล้ว
0: งงกับหมายจับงงกับหมายจับยืนยันไม่หลบหนีแน่นอนเพราะมาแสดงความบริสุทธิ์ใจพบเจ้าหน้าที่ต่อเนื่องก่อนจะบอกว่าคดีนี้มีการเร่งรัดผิดปกติที่สำคัญมีต้องหาผู้ต้องหาหลายคนแต่กลับมีชื่อตนกลายเป็นว่าคนอื่นไม่มีเป็นข้อสงสัยและทำไมกรณีอื่นถึงล่าช้ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม
2: ่การออกหมายจับเนี่ยผมเข้าใจว่าจะเป็นการออกหมายจับกับคนที่กังวลว่าจะมีการหลบหนีอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้ผมเองก็มีเขาเรียกมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ชัดเจนนะครับฉะนั้นการหลบหนีคงอยากให้มั่นใจว่าไม่มีการหลบหนีแน่นอน
3: ซึ่งเงินที่โยกไม่ใช่แค่28ล้านแต่พุ่งไปถึง800กว่าล้านเลย
2: โอ้

0: ตัวยืนยันว่าตัวเลขเส้นเงินที่มีการเผยแพร่ออกมาว่าเชื่อมโยง833ล้านไม่ใช่แค่28ล้านเจ้าตัวร้องโอ
1: ้แล้วก็บอกฟังแล้วรู้สึกตกใจค่ะเพราะว่าไม่เคยมีเงินจำนวนนี้มาผ่านบัญชีผม
0: ทั้งนี้คุณภาวุฒินะครับตัวชมยังพูดถึงประเด็นที่ได้ขอหมายจับซึ่งทราบว่าเป็นการขอหมายจับใน2ข้อหานะครับตัวชมนั่นก็คือข้อหาที่เกี่ยวกับการช่อโกงประชาชนและพรบคอมพิวเตอร์ก็พร้อมจะชี้แจงยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขณะเดียวกันคุณปาวุฒิบอกนะครับหลังสัมภาษณ์เสร็จก็เข้าไปพบพนักงานสอบสวนแต่ระหว่างนั้นทีมทนายคุณปาวุฒิเดินมาบอกเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่ต้องมาพบวันนี
1: ้ให้กลับได้เลยค่ะ
0: โดยไม่ชี้แจงเหตุผลเจ้าตัวบอกแปลกใจตั้งใจมาแสดงความบริสุทธิ์และให้ข้อมูลส่วนจะเป็นการสกัดกั้นไม่ให้เขาพบก่อนจะมีหมายจับอย่างเป็นทางการไหมคุณภาวุฒิบอกแต่เพียงว่าก็แปลกใจขอให้สื่อช่วยเป็นพยานด้วย
2: วันนี้ก็ตกใจเหมือนกันว่าเราก็เป็นผู้ต้องสงสัยเราทั้งก่อนเป็นพยานเรามาให้ข้อมูลถูกต้องนะครับแต่วันนี้ก็งงว่าทำไมสถานะเราเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นผู้ต้องสงสัยว่ากลายเป็นผู้ต้องหาแล้วเฉยเลยก็วันนี้ก็ต้องมาฟังดูนะครับแปลกใจมากแปลกใจมากนะครับโอเคได้เดี๋ยวลงขึ้นแหละ
3: พี่ป้อม
2: จ
3: ะรออัปเดตนิดนึงอันนี้จะไม่ที่ให้กลับเลย
4: เอาให้กลับเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่
2: ครับเอาเจ้าที่ไม่รับ
4: เหรอ
2: ไม่รับไม่รู
6: ้เอาให้กลับไปก่อน
2: เอ๊ะแปลกใจแล้วยังไงโอเคทุกคนโอเคก็โอเควันนี้เมื่อกี้เพิ่งสัมภาษณ์กันอยู่นะครับแล้วกำลังจะขึ้นไปก็เข้าใจว่าเมื่อกี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่ต้องขึ้นไปแล้วนะครับให้กลับไปได้เลยก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าวันนี้เองก็มีความทุกท่านเป็นพยานนะผมตั้งใจที่จะเข้ามาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าเราต้องการเข้ามาเราไม่หลบหนีนะครับฉะนั้นอยากจะยืนยันว่าเราพร้อมทำงานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็แปลกใจเหมือนกัน
6: เขาให้เหตุผลว่าน
0: ี่ฮะท่านผู้ชมแล้วก็พยายามจะขึ้นไปอีกทีนึงด้วยตัวเองพร้อมกับทนายความจนกระทั่ง4 โมงเกือบครึ่งคุณภาวุฒิลงมาบอกนะครับว่าขอเข้าพบแต่ไม่ได้พบพนักงานสอบสวนให้รับผิดชอบคดีโดยตรงอาจจะเพราะไม่ได้ประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาแบบกระชั้นชิดพอเห็นตามข่าวว่าชื่อตัวเองเป็นชื่อรายแรกๆก็ต้องการมาแสดงความรู้สึกใจก็รีบเข้ามาไม่ได้มีการนัดหมายจึงไม่ได้พบอาจจะก็ได้ทำหนังสือให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องเอาไว้เลยว่าได้มาแสดงความรู้สึกใจและพร้อมจะให้ข้อมูล
1: และแสดงเจตจำนงว่าไม่ได้หนีไปไหนค่ะ
0: อีกอย่างยอมแล้วว่ากังวลนะ
1: คือถ้าเกิดมีความเข้าใจผิดว่าผมคิดจะหลบหนี
0: แล้วมีการบุกจับขึ้นมา
1: แล้วก็ไม่ให้ประกันตัวเนี่ยคงจะทำงานที่ค้างอยู่ในสภาลำบากก็เลยทำหนังสือเอาไว้ว่าผมมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมนักข่าวถามต่อว่าถ้าปลายทางเกิดมีหมายจับจริงๆจะทำไงต่อคุณภาวุฒิก็บอกว่าถ้าจริงก็พร้อมจะให้เข้ามาพบให้ข้อมูลตอนนี้ก็รอรู้เรื่องหมายจับอย่างที่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมฮะส่วนการร้องขอความเป็นธรรมเจ้าตัวระบุนะครับตัวชมกรณีที่อุตส่าห์มาปรากฏตัวต่อพนักงานสอบสวนและแต่ไม่ให้พบจนกว่าจะมีหมายจับคุณภาวุฒิบอกคือเขาไม่ได้ไม่ยินยอมไม่ให้เข้าพบนะครับ
1: คือเขาไม่อยู่มากกว่าครับ
0: ตัวเองอยากจะชี้แจงว่าไม่ได้บริหารฟอเร็กซ์ไม่ได้หลอกลวงหรือช่อโกงประชาชนฝากถึงทางศาลหรืออัยการด้วยเนี่ยท่านผู้ชมคดีมีผู้เกี่ยวข้องเยอะมาก
1: แต่มันกลายเป็นชื่อผมออกมาเป็นหลักอยู่คนเดียวจริงๆผมขอความเห็นใจ
2: ผมเองก็อยากจะชี้แจงนะครับว่าถ้าเกิดดูจากภาพรวมของตัวคดีเนี่ยผมเองย้ำที่ผมไม่ได้คนที่เป็นคนทำฟอเร็กซ์นะครับผมไม่ได้เป็นคนไปหลอกลวงหรือช่อโกงประชาชนนะครับฉะนั้นก็อยากจะฝากถึงทางศาลหรือทางอัยการก็ดีว่าวันนี้เนี่ยผมก็ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมคดีนี้มันมีผู้เกี่ยวข้องเยอะมากนะครับแต่วันนี้มันกลายเป็นชื่อผมมันออกมาเป็นหลักอยู่คนเดียวนะครับเป็นคนเดียวจริงๆวันนี้ถ้าเกิดดูตามหน้าสื่อก็อยากจะขอเขาเรียกว่าขอความเห็นใจแล้วกันนะครับว่าเราเองก็ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อยู่ในสปอตไลท์มาตลอดนะครับตั้งใจทำงานให้กับประเทศทำมาตลอดเกือบ20 ปีแต่เห็นแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงมันไม่เกิดขึ้นได้จริงนะครับเราก็เลยอาสาเข้ามาในเวทีการเมืองเพราะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงก็พอเจออย่างนี้ปุ๊บก็ถือว่าตัวเองก็ต้องสู้ต่อนะครับเพราะรู้สึกว่าเรามีหลายอย่างที่เราต้องการขับเคลื่อนให้ประเทศนี้ได้จริงครับ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมในที่สุดก็เป็นนั้นว่ายืนยันว่าดิสไอไปขอหมายจับนะครับท่านผู้ชมโดยเป็นการขอ24หมายจับ
1: ค่ะ
0: ทั้งบุคคลทั้งนิติบุคคลแต่ถ้าไล่ดูรายละเอียด

0: เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเป็นการไปขอหมายจับซึ่งนี่ฮะ
1: พนักงานสอบสวนของ DSI เนี่ยเอาพยานหลักฐานไปยื่นเนี่ย24หมายนะคะแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยมีชื่อของคุณภาวุฒิสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วย
0: ทั้งนี้เป็นการไปยื่นขอระหว่างที่มีการพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อหา1ช่อโกงประชาชนข้อหาที่2พรบ.คอมพิวเตอร์ขณะที่มีรายงานข่าวว่า DSIยังกำลังพิจารณาฐานความผิดอื่นเพิ่มก็คือพระกำหนดการกู้ยืมเงินเป็นการช่อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
1: พร
0: บสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ยังไม่มีนะมีเฉพาะช่อโกงประชาชนกับพรบคอมก่อนต่อมาศาลอาญาหลังจากพิจารณาสำนวนของพนักงานสอบสวนดีเอสไอที่ยื่นคำร้องขอออกหมายจับ24หมายหนึ่งในนั้นก็คือนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุรายงานออกมาระบุนะครับว่าศาลอาญา
1: ได้พิจารณาคำร้องพร้อมหลักฐานอย่างละเอียดแล้วออกหมายจับผู้ต้องหาให้2รายค่ะที่มีผู้เสียหายและพยานหลักฐานชัดเจนนะคะส่วนอีก22รายเนี่ยให้ยกคำร้องโดยให้เหตุผลว่าอยู่ในวิสัยที่จะออกหมายเรียกได
0: ้โดย2คนที่ออกหมายจับเนี่ยไม่ใช่นายภาวุฒินะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่นายภาวุฒินายภาวุฒิเป็น1ใน24หมายที่DSIขอศาลยังไม่ให้นะครับโดยระบุว่ายังอยู่ในวิสัยที่จะออกหมายเรียกได้รายงานข่าวที่เข้ามาระบุว่าการออกหมายจับในคดีนี้เนี่ยศาลอาญาม
1: ีการพิจารณาพยานหลักฐานอย่างละเอียดป้องกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองค่ะ
0: ขณะที่ก่อนหน้านั้นเป็นนั้นว่ายังไม่มีหมายจับขณะที่ก่อนหน้านั้นคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็เป็นคนหนึ่งที่ระบุว่าเกิดเห็นมีความเห็นว่ามีความเร่งรีบผิดปกติหรือไม่เพราะนายภาวุฒิไม่มีสัญญาว่าจะหลบหนีทำไมจึงต้องมีการออกหมายจับทั้งที่คุณภาวุฒิก็แจ้งแล้วว่าเตรียมจะเข้าไปมอบตัวให้เร็วที่สุดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์และนำหลักฐานไปมอบให้ดีเอสไอเพิ่มเติมคุณสิริกัญญาบอกก่อนที่คุณภาวุฒิจะเข้าไป DSI เนี่ยได้คุยกันคร่าวๆถึงแผนการหลักจากนี้ซึ่งคุณภาวุฒิก็บอกว่าจะเข้าพบ DSI เร็วที่สุดตอนนี้คงจะเป็นกระบวนการเตรียมตัวเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์คุณสิริกัญญาระบุว่าก็มีข้อสงสัยเหมือนกับว่าเหตุใดต้องมีการออกเป็นหมายจับ
1: ทั้งที่เป็นหมายเรียกเราก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมืออยู่แล้วไม่เห็นต้องรีบร้อนขนาดนี
0: ้นักข่าวก็ถามว่าคุณภาวุฒิกังวลว่าเป็นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมือง
1: คุณสิริกัญญาบอกเราก็คิดเหมือนกันแล้วก็พูดกันมาตลอดว่าจะมีเรื่องของการเมืองหรือไม่จะมีความพยายามใช้การเมืองมาเป็นเครื่องมือในการเล่นงานหรือไม่ที่คุณภาวุฒิออกมาเปิดโปงโครงการที่เป็นของฝั่งรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
0: ก็ให้กำลังใจนายภาวุฒิและไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องตำแหน่งนายภาวุฒิเพราะแม้จะมีการแจ้งข้อหาก็เชื่อว่าจะประกันตัวออกมาได้คงไม่ถึงขั้นที่จะต้องพ้นสถานะการเป็นส.ส.
2: เห็นด้วยค่ะว่าก็คงจะมีความเร่งรีบนะคะดิฉันคิดว่าคุณภาวุฒิเองเนี่ยก็ไม่ได้มีสัญญาณว่าจะพยายามหลบหนีหรือว่าอะไรนะคะก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงจำเป็นที่จะต้องมีการออกหมายจับเนาะค่ะก็มีการคุยคร่าวๆว่าจะไปเข้าพบกับทางดีเอสไอให้เร็วที่สุดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้เข้าไปเป็นในฐานะพยานแล้วตอนนี้ก็คงจะต้องเป็นการเตรียมตัวเพื่อที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณภาวุฒิเองก็นั่นนะคะเราก็มีข้อสงสัยเหมือนกันนะคะต้องออกเป็นหมายจับด้วยเนาะจริงๆก็เป็นหมายเรียกหรือว่าอะไรเราก็คิดว่าเราก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องรีบร้อนขนาดนั้นค่ะก็เราก็คิดเหมือนกันแล้วเราก็พูดมาโดยตลอดว่ามันจะมีความเป็นการเมืองอยู่ในนั้นไหมนะพยายามที่จะใช้การเมืองมาเป็นเครื่องมือในการที่จะเล่นงานหรือเปล่าก็ตอนนี้ก็ได้แต่ให้กำลังใจก็ให้เขาให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ค่ะตอนนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ตามกระบวนการเนี่ยก็คงจะไม่ได้ไปถึงจุดที่จะต้องพ้นจากสถานะการเป็นส.ส.ตามกฎหมายเนาะ
0: ขณะที่เมื่อวานก็มีอะไรหลุดออกมาอีกเป็นประเด็นซึ่งเข้าใจว่า DSI หรือคนใน DSI อาจจะตั้งใจเผยแพร่ออกมาไหมเพราะคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นอดีตผู้ถือหุ้นรวมถึงเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Pay Solution จำกัดซึ่งเป็น Payment Gateway ซึ่งปรากฏอยู่ในผังเนี่ย
1: ของ DSI ค่ะ
0: ผัง DSI

0: ็เรียกว่าเป็นเปย์เมนต์หนึ่งในสองเจ้าเนี่ยท่านผู้ชมฮะอาจจะการตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยจะเห็นเปย์โซลูชันเห็นไหมข้างล่างอ่ะ
1: เนี่ยค่ะ
0: ก็ปรากฏว่ามีการปล่อยเอกสารออกมาฉบับหนึ่งเป็นสลิปการโอนเงินบริจาคของประชาชนเข้าสู่บัญชีพรรคประชาชน
1: ผ่านระบบรับชำระเงินของบริษัท Pay Solution ค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในนิติบุคคลประเภท Payment Gateway อย่างที่บอกที่อยู่ในผังของ DSI นะคะ
0: 7:52 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย Experience the Force Mitsubishi X-Force HEVคุณประโยชน์ดีๆดัชชี่ไบโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสงซูเปอร์ไฮคูล First Class

0: X-Force. Mitsubishi X-Force HEV.
1: Close-up shot.
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ช่อง3สถานีเตือนภัยเกมโกงผ่านครอบครัวข่าวและครอบครัวละครจากเคสข่าวทุกช่วงสู่ละครเกมโกงเกม
4: ยังเป็นวาระที่ผมต้องเน้นย้ำต่อเนื่องมิจฉาชีพออนไลน
5: ์ระบบของมันสามารถล็อกเลขได้อย่างแม่นยำ
6: พวกเรามาล้มไอ้เว็บบ้านี่ไง
7: 5.4 ล้านเขาจะมีวิธีในการแนะนำเอาไปลงทุนถูกไหม
5: เชื่อได้ไงวะว่าลงทุนนิดเดียวแล้วจะได้ผลตอบแทนเยอะ
8: หลอกกลุ่มคนเล่นหุ้นให้โอนเงินที่เรียกกันว่าบัญชีม้า
9: ขอคิวอาร์โค้ดทุกคนด้วย
10: ปฏิบัติการทลายขบวนการโกงทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
11: การโกงมันสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เงินซื้อได
3: ้รู้ทันเกมโกงของมิจฉาชีพทุกช่วงเวลาที่ช่อง3ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: แม่อยากให้พี่รันเลิกกับเด็กคนนั้น
13: ถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนางนั้นแล้วเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
14: รันรักน้องนินเราสองคนรักกัน
13: แต่ฉันเกลียดมัน
15: นินอยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะนินอยากมีความสุขกับพี่รันจริงๆพี่ก็อยากมีความสุขกับน้องนินเหมือนกัน
16: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
18: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
19: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
20: อร่อยไปอีก
21: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
22: เพิ่มกาแฟเติมนม
19: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม
4: ่เป็นเวลา55 นาทีปิดสมัยประชุมสภาไปสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวานนี้คุณชนภัทรนาคสั่วสสสงขลาพรรคกล้าธรรมมากับทีมงานฝ่ายกฎหมายรวมถึงเอาครอบครัวมาด้วยเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของ DSI ที่ DSI เป็นภาพนี้นะครับตัวชมโดยไปยืนรอแบบยืนหันหลังแบบนี้ให้เจ้าหน้าที่ DSI ขึ้นมารับตัวขึ้นลิฟต์ไปบนอาคารเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเมื่อครั้งที่ค้างอยู่ตอนที่อยู่ในสมัยประชุมและมีการขอตัวคงจะจำได้
23: ค่ะ
4: ทั้งนี้มีการไปรับทราบข้อหาเพิ่มเติมก็คือข้อหา
23: ร่วมกันเป็นอั้งยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
4: สืบเนื่องจากกรณีผู้ต้องหา27 คนฐานความผิดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์

0: และฟอกเงินจากเว็บพนันแล้วพนักงานสอบสวนออกมาเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาชั้นต้นแล้วได้รับทราบข้อหานี้ไปก่อนแล้วแต่ต่อมาเนี่ยมีการพบเช่งทางเงินเกี่ยวกับต่างประเทศอัยการสูงสุดและใช้อำนาจตามกฎหมายมอบหมายให้ดิบดีเดสไซและคณะพนักงานสอบสวนเดสไซดำเนินการแจ้งข้อหาเพิ่มและเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็มารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มอีก2ข้อหาหลังปิดสมัยประชุมเป็นอย่างที่เจ้าตัวก็เคยประกาศเอาไว้เนี่ยว่าปิดสมัยประชุมก็จะมาเองเพราะสภาก่อนหน้ามีมติไม่ได้ส่งตัวนะครับตัวชมอ่ะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการบ้านการเมืองเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจคู่กันไปน้ำมันอย่างที่บอกไปนี่มีความระทึกพอสมควรนะเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขณะที่เรื่องค่าไฟเมื่อวานนี้โฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.บอกนะครับว่าเปิดรับฟังความเห็นการกำหนดค่าไฟฟ้า1,800 โอห์มหรือ FT สำหรับงวดกันยาถึงธันวานี่คือแปลว่างวดที่เรากำลังอยู่ตอนนี้เนี่ยดีเลย์ไปแล้วใช่ไหม
1: เออใช่ค่ะ
0: อาชาตาเดิมไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: นี่กำลังพิจารณาอีกงวดนึงแล้วเนี่ย
1: กันยาถึงธันวาคม
0: จะเป็น4เดือนสุดท้ายของปีรอบนี้เสนอทางเลือก4กรณี
1: ปกติมี3กรณีค่ะ
0: รอบนี้ก็ตั้งแต่ต่ำสุดไปจนตั้งแต่สูงสุดจนต่ำสุดกรณีที่1เนี่ย4.73 บาทต่อยูนิต
1: ค่ะ
0: จะเป็นการสะท้อนต้นทุนแท้ที่แท้จริงทั้งหมดและทยอยคืนภาระต้นทุนคงค้างกกฟผในสิ้นปีค่าไฟจะเพิ่มจากปัจจุบัน 20% 473บาท
1: อ่ะ4บาท70
0: ขออภัย4.73 บาท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 400นี่ตายเลยข้อต่อมากรณีที่2
1: ค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่4.25 บาทต่อหน่วยค่ะอันนี้เป็นข้อเสนอของกฟผที่สะท้อนเฉพาะต้นทุนเชื้อเพลิงใหม่แล้วก็ยังคงให้กฟผแบกรับหนี้คงค้างต่อไปก่อน
0: 4.25 บาทต่อยูนิตเนี่ยค่าไฟเพิ่มขึ้น 8%
1: ค่ะ
0: กรณีที่3
1: ค่าไฟเฉลี่ย4.20 บาทต่อหน่วย
0: ก็จะเป็นการปรับลดต้นทุนแก๊สธรรมชาติแบบภูแก๊สหลังราคาแก๊สธรรมชาติเหลว LNG ลดลงต้นทุนลดแต่กฟผ.ยังรับภาระต้นทุนคงค้างเหมือนเดิม
1: นี่ก็คือเหมือนเดิมไม่ใช
0: ้กรณีที่4
1: ตรึงค่าไฟเอาไว้เท่าปัจจุบันค่ะก็คือ3.95 บาทต่อหน่วยนะคะโดยถ้าจะใช้กรณีที่4เนี่ยมาตรการที่จะใช้ควบคู่กันจะมี2ส่วนก็คือปรับลดต้นทุนก๊าซธรรมชาติและนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่3การไฟฟ้าเก็บรักษาไว้หรือที่เรียกว่าคลอแบ็กที่เหลือค่ะ
0: 16,000 กว่าล้าน
1: มาช่วยลดค่าไฟค่ะ
0: เงินคลอแบ็กก้อนนี้จะเป็นก้อนสุดท้ายที่เหลืออยู่แล้วนะ
1: ใช่
0: ถ้าจะเอามาใช้เนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าเลือกแนวทางนี
1: ้มกราถึงเมษาปีหน้าจะไม่มีเงินคอแบ็กแล้ว
0: ถ้าเป็นบอกอาจจะถามไหมว่าเราจะเลือกทางไหนมันต้องเคสกรณีที่4อยู่แล้ว
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อาจจะมีความเห็นว่าไม่เห็นด้วยทักสูตรไหมเหมือนรอบที่แล้วรอบที่แล้วไม่เห็นด้วยทักสูตรเลย
1: ค่ะ
0: รัฐมนตรีพลังงานสั่งทบทวนแล้วก็เลยชะลอไปไอ้รอบที่ประมาณ5 บาทกว่าน่ะคงจะจำได้
1: ค่ะ
0: ทั้งหลายทั้งปวงปวดติดตามเรื่องค่าไฟปัญหาก็คือสงครามมันกลับมาโมเดลจะเปลี่ยนอีกไหมเนี่ย8 นาฬิกาเดี๋ยวกลับมาครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชีวิต
1: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
2: อร่อย
3: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
4: เครมิล
5: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหาร
6: และกรดไหลย้อนจากกรดเดิน
5: เครมิล2 in 1ไม่ต้องเคี้ยว
7: อ
5: ันสลัดใช่ยา
8: พ่อทำแบบนี้คิดว่าฟังจะกลัวคะฟังก็หาเงินเองได้ได้มากกว่าที่พ่อให้ด้วย
9: เก่งนักนี่งั้นฉันจะยกเลิกบัตรเครดิตแกตั้งแต่วันนี้เลย
10: ฉันจะใช้หลายวาดแล้วแกจะรู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวดูนะเนี่ยรู้สึกปะ
11: ตอนนี้ฟังมันไม่มีใครเลยนะเว้ยแล้วคนที่รับมือมันได้บนโลกใบนี้มี
12: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: พ่อคุณพีคสนใจร่วมลงทุนก้อนใหญ่กับเราครับ
15: ใครจะไปคิดอ่ะว่ามันจะกลับมาคุบเหยื่อเก่าทั้งที่มันคายอยู่แล้วอ่ะ
16: จะทำอะไรก็รีบทำนะรู้สึกว่ามันจะรู้ตัวแล้วอ่ะ
17: โอ้ห้องคอนโทรลอยู่นี่จริงๆด้วยหายตั้งนานครับ
18: มีได้เปล่าครับ
19: ใครอยู่ที่ชั้น23รีบไปตรวจดูที่ห้องทำงานคุณแหม่มคนเดียวนี
20: ้พวกเราทุกคนจะรวยไปด้วยก
12: ัน เกมกองเกมคืนพรุ่งนี้20:30 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: อร่อยแบบสมบูรณ
22: ์หอม
23: อะไร
22: ถั่วอยาก
23: ขั่ว
24: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
25: สนับสนุนโดยมั่นใจทุกการเดินทาง FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศยาองค์กำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาองค์กล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์ทนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเข่ากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสถ
26: แปดนาฬิกาสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับเรื่องพลังงานจะกลับมาเป็นประเด็นอีกแน่นอนอย่างที่เราเห็นภาพโลกระอุอีกครั้งหนึ่งจากคำว่าสงครามเปิดฉากกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องที่ค้างเอาไว้นี่กลับมาตั้งต้นกันใหม่อย่างประเด็นเรื่องอาหารราคาอาหารสำเร็จรูปน้ำมันนายกสั่งให้ลงถูกไหม
23: ใช
26: ่คิดว่าเสถียรแต่สุดท้ายมันไม่เสถียรแล้วตอนนี้ราคาสินค้าเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีพาณิชย์สุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกฝ่ายการค้าล่าสุดที่คุณสุภจีได้เปิดเผยโครงการที่ชื่อว่าข้าวแกงไทยช่วยไทยพัด40 บาทซึ่งจะเป็นกรณีที่จะเอาร้านที่อยู่ในโครงการไทยช่วยไทยอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาร่วมในโครงการหมายถึงอาหารสำเร็จอาจจะเป็นราดหน้าข้าวมันไก่ข้าวผัด40 บาทหรือข้าวแกงก็กลับสัก2 อย่าง40 บาทถ้าเข้ามาเนี่ยกระทรวงพาณิชย์จะหาเงินมาสนับสนุนกำลังพิจารณาจะเสนอคณะรัฐมนตรีก็คืออาจจะให้เงินอุดหนุนค่าวัตถุดิบ 3,000 บาท 5,000 บาทหรือ 10,000 บาทยังไม่เคาะและจะไปติดป้ายไว้ที่หน้าร้านว่าร้านนี้ไทยช่วยไทยพัดข้าวแกง40บาทปรากฏว่าเกิดเสียงวิจารณ์กันพอสมควรหนึ่งในนั้นเป็นคนอื่นไม่ได้หรอกคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าราคา40บาทเนี่ยเห็นราคามันไม่ได้จูงใจขนาดนั้นพอลดลงมาไม่เยอะ
23: ข้าวแกงปกติก็40-50 บาทอยู่แล้ว
26: ก็เลยมองว่ามันไม่ได้จูงใจมากเลยไม่ได้จูงใจมากที่สำคัญโคชริกัญญาตั้งข้อสังเกตว่าแต่ละโครงการของกระทรวงพาณิชย์มันจะครอบคลุมกลุ่มได้รับประโยชน์กระจุกตัวและน้อยมากอย่างธงฟ้าหรือรถพุ่มพวงมีงบจำกัดทำได้แค่ไม่กี่ที่คนได้ประโยชน์ค่อนข้างน้อยออกไปในแนวประชาสัมพันธ์หรือ PR ซะมากกว่าที่จะเป็นการแก้ที่จะเป็นการแก้ปัญหาอย่างปากท้องได้จริงที่มีการประกาศตามหาผ่านโซเชียลสุภจีหายไปไหนเข้าใจได้ว่ารัฐมนตรีไม่มีบทบาทออกหน้าสื่อตลอดแต่อีกมุมหนึ่ง
23: ก็เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่ต้องสื่อสารนโยบายหรือผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาค่ะ
27: จริงๆตอนเห็นราคาก็เห็นว่ามันก็อาจจะไม่ได้จูงใจขนาดนั้นเนาะคิดว่ามันก็ลดลงมาได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองเนาะถ้าเกิดเป็นข้าวแกงปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ45-50 บาทเนาะที่สำคัญเนี่ย

0: ๆครั้งเวลาที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยออกมาตรการอะไรออกมานะคะมักจะครอบคลุมถึงคนที่ได้รับประโยชน์เนี่ยค่อนข้างกระจุกตัวแล้วก็มีจำนวนน้อยมากครั้งนี้ก็กังวลอีกเช่นเดียวกันโครงการในลักษณะนี้เนี่ยจะได้มีผู้ได้รับผลประโยชน์สักกี่คนนะคะ เหมือนกับธงฟ้ารถพุ่มพวงอะไรต่างๆเนี่ยพอมีงบประมาณจำกัดเขาก็ทำไปได้ไม่กี่ที่พอทำได้ไม่กี่ที่เนี่ยคนได้รับผลประโยชน์จริงมันก็มีอยู่ค่อนข้างน้อยอะค่ะก็มันก็เลยจะเป็นเหมือนกับเป็นโครงการที่เป็นแนวประชาสัมพันธ์มากกว่าที่จะช่วยแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องได้จริงๆแล้วเราก็เข้าใจค่ะว่าจะไม่ได้มีบทบาทออกหน้าสื่อกันตลอดเวลาขนาดนั้นนะก็อาจจะต้องเป็นหน้าที่เหมือนกันนะคะของทางฝั่งรัฐมนตรีจะต้องสื่อสารในเรื่องของนโยบายหรือว่าผลการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมาฉันก็พูดมากไม่ค่อยได้เพราะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้สื่อสารผ่านโซเชียลเหมือนกันเดี๋ยวสักวันอาจจะต้องโดนตามหาตัวคนหายด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะ
1: นั่นอ่ะนี่เมื่อวานนี้นักข่าวพิชโลกของเราไปทำข่าวนี้มาตั้งใจอะไรเนี่ยเป็นกรณีที่ไปร้านข้าวแกงหน้าประตู2มรชพัฒน์พิบูลสงครามพิชโลกเปิดจำหน่ายข้าวราคา10บาทขายเฉพาะข้าวสวยเนี่ยแต่ลูกค้าไปตักกลับเองได้ไม่อั้นจนกว่าจะอิ่มก็เลยถูกเรียกว่าข้าวแกงอย่างละ10บาท
2: ใช่คือข้าวอ่ะ10บาทกินไม่อั้นส่วนกับข้าวให้ตักใส่ถ้วยเมนูละ10บาทค่ะ
1: อ๋อกับข้าวตักใส่ถ้วย
2: ใช
1: ่เมนูละ10บาท
2: ส่วนข้าวเนี่ย10บาทตักได้ไม่อั้น
1: ยังไงคุณรวิวรรณบุญช่วยอายุ40ปีเจ้าของร้านบอกนะครับตัวชมในร้านมีเมนูกับข้าวหมุนเวียนให้เลือกมากกว่า10เมนูต่อวันนะ
3: มันจะเรื่องที่พิโลกมันยังไม่มีอะค่ะมันก็เลยอยากมาเปิดตลาดที่พิโลกเพื่อละ10บาทค่ะ
4: แล้วค่าบาท
3: สิบบาทตักไม่อั้นค่ะเพื่อจะเปิดได้อาทิตย์นึงค่ะร่วม10อย่างค่ะแต่ไม่ซ้ำนะคะแกงเขียวหวานพะโล้น้ำพริกกะปิผัดพริกแกงแต่เราจะไม่ผัดกะเพรานะคะเพราะว่าผัดกะเพราข้างร้านของมีอาหารตามสั่งแล้วเราจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำเราก็ทำเป็นข้าวแกงแกงกะทิผัดพริกแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้อะค่ะมันไม่ได้เยอะอะค่ะแต่มันก็แบบเหมือนโปรโมชั่นเดือนแรก2เดือนแรกอย่างเงี้ยก่อนอะค่ะแต่ถ้าวัตถุดิบมันขึ้นเราก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นถ้วยแกงถ้วยละ20แต่ข้าว10บาทไม่อั้นเหมือนเดิม
1: อ้าวนี่ไงตกลงยังขึ้นหรือยังเนี่ย สรุปว่าข้าวตักไม่อั้น10บาท
2: ใช
1: ่ค่ะแกงเนี่ยถ้วยนึงอย่างเงี้ย10บาทถ้ากิน2อย่างแบบโมเดลข้าวแล้วก็กลับ
2: ค่ะ
1: ก็30
2: ใช่กับข้าวอย่างละ20อย่างละ10
1: ท่านผู้ชม
2: ค่ะ
1: ประชาชนนี่แหละที่จะเป็นคนบอกถ้าถามผมเนี่ยตรงหลังตึกมารีนนท์เนี่ย
2: ค่ะ
1: ไอ้ตรงเวิร์คข้างหลังเนี่ย10บาทกับ2อย่างไอ้40บาทกับ2อย่าง
2: ค่ะ
1: มันก็แล้วแต่ไงท่านผู้ชมฮะเอาประเด็นต่อมาเรื่องพลังงานนี่เหมือนกันหลังจากทรัมป์กับอิหร่านเปิดฉากรอบใหม่กันเอาประเด็นก็คือเรื่องเงินกู้400ล้านไอ้ส่วน200ล้านบาทหลังเมื่อวานนี้คุณสิริกัญญาก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเนี่ยเช่นเดียวกันนะฮะท่านผู้ชมไม่แน่ใจว่ามีเสียงเข้ามาหรือไม่ประการใดแต่สาระสำคัญก็คือการยกเลิกแผนการใช้เงินกู้ไอ้200ล้านเปลี่ยนผ่านพลังงานของสธหลังจากที่เธอเปิดแคตตาล็อกแล้ววันรุ่งขึ้นสธมีหนังสือด่วนยกเลิกไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินขอยกเลิกก็ปรากฏว่าเจ้าตัวเมื่อวานนี้บอกนะครับท่านผู้ชมแม้ว่าจะยกเลิกแต่คิดว่าคงไม่จบคาดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนวิธีในการยื่นแผนงานกลับเข้ามาใหม่แน่เพราะชิ้นเค้กก้อนนี้ก้อนใหญ่มาก200ล้านทุกกระทรวงอย่างมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากเงินกู้ก้อนนี้เพราะฉะนั้นรอบต่อไปที่จะยื่นเข้ามา
2: เงื่อนไขอาจจะไม่ได้จ่งครึ่มขนาดนี้ค่ะ
1: เงื่อนไขอาจจะต้องหลบซ่อนๆมากกว่านี้อาจจะทำให้ตรวจสอบมากยิ่งขึ้นอาจตรวจสอบลำบากมากขึ้นแต่ก็ต้องติดตามใกล้ชิด
0: คราวนี้ก็เป็นความโชคดีแต่ว่าดิฉันก็คิดว่าก็คงจะไม่จบแค่นี้หรอกนะเนี่ยเขาก็คงจะต้องไปปรับเปลี่ยนกระบวนท่าเพื่อที่จะยื่นกลับเข้ามาใหม่อย่างแน่นอนชิ้นเค้กชิ้นนี้เนี่ยมันก้อนใหญ่มากนะคะ200ล้านแล้วก็ทุกกระทรวงก็อยากที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะได้รับประโยชน์จากเงินกู้ก้อนนี้นะคะดังนั้นเนี่ยรอบต่อ

0: ไปที่เขาจะยื่นเข้ามาเนี่ยเงื่อนไขก็คงจะไม่ได้โจ่งครึ่มขนาดนี้นะคะจะต้องแบบว่าหลบๆซ่อนๆมากกว่านี้ก็จะทำให้การตรวจสอบลำบากมากยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะ เราก็กำลังดูอยู่นะคะเพราะว่ามันมีลิสต์รายการประมาณ 3,000 กว่าล้านนะคะในงบประมาณของปี70ที่เป็นเนี่ยค่ะทั้งติดโซล่ารูฟท็อปโซล่าชนประทานนะคะมีทั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าอะไรต่างๆที่เหมือนกับโครงการที่จะได้รับเงินจากเงินกู้เลยนะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องให้ทางหน่วยงานเนี่ยได้ชี้แจงว่าถ้าจะไปทางใดก็ต้องเป็นทางหนึ่งนะคะอย่าใช้เงินจากทั้ง2แหล่งเงินไปพร้อมๆกันค่ะที่สำคัญค่ะมีอีกก้อนหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายสำหรับแผนฟื้นฟูนะคะที่เกิดจากความผันผวนด้านพลังงานฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะ 12,000 ล้านบาทตรงนี้เนี่ยฉันก็คิดว่าก็มีโอกาสที่จะซ้ำซ้อนมากๆนะคะว่างบ70อีก 12,000 ล้านนะคะจะไปเป็นโครงการในลักษณะเดียวกันกับที่ใช้เงินกู้จาก 200,000 ล้านเนี่ยถ้ามันเกิดความซ้ำซ้อนเนี่ยเราก็คิดว่าสมควรที่จะตัดแล้วก็โยกไปในส่วนที่งบยังไม่เพียงพอนะคะ
1: นี่ก็พูดถึงความซ้ำซ้อนระหว่างงบ70ซึ่งอยู่ในสภาตอนนี้ใช้กับบัญชีการกับที่มันซ้อนอยู่กับซ้ำอยู่กับพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านตามกันดูต่อขณะที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้บอกนี่ไปไกลถึงขนาดเตรียมยื่นอภิปรายไม่วางใจแล้วเหรอเนี่ย บอกจะหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านถึงปัญหาการทุจริตในโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่การเพิ่มบัญชีนวัตกรรมเพื่อใช้งบเงินกู้ 400,000 ล้านเปลี่ยนผ่านพลังงานนำไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงโดยเฉพาะคุณอภิสิทธิ์บอกโซล่าเซลล์เนี่ยจัดซื้อราคาแพงเกินจริงแพลตฟอร์ม2รัฐของประชาธิปัตย์เขาเนี่ยจะชี้เห็นนอกจากราคามันกินบริษัทเดิมๆที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทำให้ราคาการแข่งขันด้านราคาเนี่ยมันจำกัดและจะนำไปสู่การทุจริตพร้อมกับพูดถึงประเด็นสธ.ที่ยกเลิกไอ้ข้อเสนอที่ว่านี้เนี่ยระบุยังไม่มีความชัดเจนเลยว่าทำไมถึงยกเลิกทั้งนี้ทั้งนั้นฟังเสียงดูไม่มีเสียงขณะที่พรรคประชาธิปัตย์คุณชัยชนะเดชโดยโชว์บัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์มีเสียงไหมดูเหมือนจะพุ่งเป้าเข้าไปที่คุณสุภจีเลยเมื่อไม่มีเสียงก็แปลว่าไม่มีข่าวช่วงหน้ากลับมาครู่เดียวฮะ
2: ซาดินครับ
3: เปิดซะดีมั้ย
2: มาดิ
4: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: ป้าเขาจะมา
6: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
7: ไม่มี
8: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
9: มาเจอเรนเดียและต้าสาได้ในงานแจ๋วแซ่บเฟอร์วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้บ่ายโมงตรงที่อาไลฟ์พาร์คหอชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คแล้วมาเจอกันเยอะๆนะคะ
10: ยังไงคุณสองคนก็เป็นอดีตคู่มั่นกันจะห่วงกันก็เป็นเรื่องธรรมดา
11: คุณรู้เรื่องนี
12: ้ผมเอาของมาคืนพี่เฟื่องครับตำรวจคงมาแล้วมอบตัวดีกว่าครับพี่เฟื่อง
13: น้าเฟื่องหลงทางแล้วหรือเปล่าคะ
14: พูดปากได้แล้วพูดอยู่นั่นแหละทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยคะตายจะเถิดนะวจิต
15: ตรีคืนนี้ 20:30 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: Is that good?

0: นับสนุนโดยใหม่พาซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรเพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่ถอนต่อแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
1: ไปด้วยกัน16นาทีเรื่องราวเช้านี้คือคนชัยชนะเนี่ยไม่มีเสียงอีกใช่ไหมเดชเดโชรองหัวหน้าประชาธิปัตย์ดูแลภาคใต้เมื่อวานนี้เนี่ยฝากถึงคุณสุภจีสูตรทำพันหลายข้อทีเดียวดูเดือดมากตั้งคำถามถึงมาตรการช่วยเหลือชาวสวนผลไม้ภาคใต้เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวก็พูดถึงประเด็น อะไรนะการแก้ปัญหาเรื่องผลไม้จะทำยังไงกล่าวหาคุณสุภจีว่าขาดความรู้เรื่องเกษตร

0: แต่ก่อนตอนหน้าทุเรียนไปบอกให้พิมพ์ริพายขายลูกละร้อยทั้งที่ตอนนั้นทุเรียนราคากิโลละร้อยกว่าบาทสวนทุเรียนเสียประโยชน์แล้วต่อมาก็มีปัญหายังแก้ไม่ตกมะพร้าวราคาตกต่ำแล้วมังคุดก็เตรียมการยังไงตั้งคำถามสุดท้ายเนี่ยเป็นการพุ่งเป้าไปที่ท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ว่าท่านมีแฟนคลับมาก
1: จะ
0: ให้ขอให้คุณจุรีนุ่มแก้ว
1: รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ช่วยจุดธูปหาคุณสุภจีเช่นเดียวกันค่ะ
0: ฮะจุดธูป
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏตัวอยู่เนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ท่านจะเดินทางไปต่างประเทศไปเจรจาการค้านะคุณชัยชนะเนี่ยถึงขนาดใช้คำว่าคุณสุภจีจะมี2 อย่างเท่านั้นแหละ
1: ก็คือถ้าไม่โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะโดนปลดออกจากครม.
0: ทำไมจะถึงขนาดนั้นอ่ะเมื่อวานนี้การประชุมสภากรุงเทพมหานครไม่มีอะไรพลิกความคาดหมายยกเว้นสกพรรคประชาธิปัตย์จะเสนอชื่อแข่งเท่านั้นเองสกพรรคประชาธิปัตย์เสนอชื่อแข่งเพราะอีกด้านนึงเนี่ยเสียงส่วนใหญ่เขามีพรรคประชาชน22บวกกับกลุ่มคนทำงาน11ยังมีอิสระอีก4คนรวมกันต้อง30กว่าคนอยู่แล้วเนี่ยแต่พรรคประชาธิปัตย์เสนอแข่งและปรากฏว่ามันใช้เวลาในการเถียงกันว่าจะลงคะแนนแบบเปิดเผยหรือปิดลับใช้เวลาไปพอสมควรเลยสุดท้ายก็มีการลงคะแนนและคุณพัทรพรใช่ไหม
1: พัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยสกบางซื่อของพรรคประชาชนนะคะ
0: ก็ได้รับเลือกจากที่ประชุมให้เป็นประธานสภากรุงเทพมหานครผู้หญิงคนแรกนี่ฮะ39คะแนน
1: ค่ะ
2: โปรดยกมือค่ะเลยค
0: ่
2: ะถ่ายรูปเรียบร้อย
0: เป็นว่าเรียบร้อยนะครับตัวชมเมื่อได้ตัวประธานรองประธานไม่มีการเสนอแข่งก็เป็นว่าคุณเนติพงศ์เม่งรุจินารายเป็นรองประธานคนที่หนึ่งแล้วก็จะมีคุณนฤศร
1: นั่งเป็นรองประธานสภาคนที่สองค่ะ
0: เดี๋ยวจะนัดประชุมอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยขณะที่ผมจะมาดูข่าวเมื่อวานนี้ช่วงเช้าท่านนายกเนี่ยไปเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก่อนจะเริ่มก็พูดถึงการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์หน้าราชพร้าวก่อนจะให้ที่ประชุมเนี่ยร่วมกันยืนไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ในเวลาต่อมาท่านนายกให้สัมภาษณ์พร้อมกับคุณชัชชาติโฟกัสที่คุณชัชชาติผู้ว่ากทม.ท่านผู้ชมนอกจากจะบอกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณชัชชาติทิ้งท้ายมาตรการเชิงรุกหลังจากนี้ว่าจะสั่งการให้มีการตรวจสอบสถานประกอบการประเภทต่างๆทั้ง50เขตจะต้องเพิ่มว่าจะตรวจยังไงให้มีการสุ่มตรวจและตรวจช่วงที่ทำงานที่ประกอบกิจกรรมเพราะสถานบันเทิงหรือที่จดทะเบียนเป็นร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวกทม.เดชสำนักงานเขตจตุจักรเพิ่งไปตรวจเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานี่เอง
1: ค่ะ
0: แต่เข้าใจว่าไม่ใช่การตรวจในช่วงที่มันมีการประกอบการก็คือกลางวันไม่มีคนมั้ง
1: ค่ะก็จะมีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการถูกตรวจ
0: เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สถานการณ์จริงเวลาผู้คนหนาแน่นไฟปิดมืด
3: ครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นมันไม่ใช่สถานบริการนะเพราะมันอยู่นอกโซนนิ่งก็เป็นสถานคล้ายๆกับสถานบริการซึ่งเขาขออนุญาตเป็นร้านอาหารกับมีเครื่องดนตรีก็เข้าใจว่ามีการขออนุญาตตามกฎหมายสาเหตุที่เกิดเนี่ยผมว่าเชื่อว่าปัญหาหลักก็จะเป็น2เรื่องคือการลามไฟอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์ที่เป็น

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายด์เซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: เดี๋ยวสิ
1: ฉันว่าเราไม่เคยรู้จักกันนะ
0: ก็ถูกแต่เมื่อกี้ฉันเห็นเธอเล่นเปียโนแล้วฉันอดใจไม่ได้ไม่รู้ว่าเธอไปสอบตกหรือโดนใครเทมาแล้วเล่นเปียโนได้โหดอย่างโกรธใครมาอย่างเงี้ย
1: มันเรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับนาย
0: แต่ดนตรีไม่ควรเป็นเครื่องระบายอารมณ์ของใครนะถ้าเธอมีปัญหาก็แก้ให้มันตรงจุดสิไม่ใช่มาระบายกับเปียโนอย่างนี
1: ้ฉันว่านายเข้าใจผิดแล้วแหละชีวิตฉันราบรื่นดีฉันสอบได้ที่หนึ่งทุกเทอมเล่นเปียโนก็ระดับแชมป์ฐานะที่บ้านก็ดีมีคุณพ่อคุณแม่คอยจัดวางทุกอย่างไว้ให้เชื่อไหมขนาดของเล่นเนี่ยฉันยังไม่เคยได้เลือกเองเลย
0: เข้าใจชีวิตที่ไม่มีอิสระก็ไม่ต่างอะไรกับตุ๊กตาเดินได้

ั้นเดี๋ยวฉันเล่นกีตาร์ให้ฟังเอาไหมเอาเปล่าจะได้ไม่ร้องร้องนี่นะหลายๆอย่างในชีวิตเธออาจจะไม่มีสิทธิ์เลือกแต่นาทีนี้มันเป็นสิทธิ์ของเธอแล้วฉันจะเล่นทุกเพลงที่เธอเลือก

0: นี่ครับใบรับสินค้าพรุ่งนี้ทางบริษัทจะไปส่งเปียโนให้ที่บ้านนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: เลือกถูกแล้วแหละเปียโนหลังนี้เสียงดีจริง
1: ก็ต้องขอบใจที่นายเล่นกีตาร์ไปด้วยเลยทำให้ฉันตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญที่สุด
2: อะไรอ่ะ
1: ฉันเพิ่งรู้ว่าการเล่นเปียโนแบบมีความสุขจริงๆอ่ะมันเป็นยังไง

0: ียบร้อยเพชรยินดีที่ได้รู้จักนะ
1: เหมือนกันมีอะไรส่งข้อความมาหาฉันได้เสมอเลยนะเนตรดาวเพื่อนนัดฉันไว้อ่ะเดี๋ยวฉันไปก่อนนะ
0: เดี๋ยวฉันมีคนขับรถมารับอ่ะให้ฉันไปส่งไหม
1: ไม่เป็นไรหรอกนั่งรถเมล์ไปต่อเดี๋ยวก็ถึงละ
2: คุณหนูครับผมเพิ่งจัดการเรื่องประกันเสร็จคุณหนูรอผมอีกสัก20 นาทีนะครับ
0: อ๋อไม่เป็นไรค่ะนะเข็ม

0: นักเข็มไม่ต้องมารับดาวแล้วก็ได้ค่ะเดี๋ยวดาวกลับเอง
1: จะได้ครับคุณหนู
2: เมื่อกี้เธอบอกว่ารถที่บ้านเธอจะมารับไม่ใช่เหรอ
3: ฉันเปลี่ยนใจแล้วอ่ะอยากลองขึ้นรถเมล์กลับบ้านเองดูบ้างฉันต้องขึ้นรถสายอะไรหรอ
2: ฉันนี่แหละเอามา

0: ถคนเยอะเนาะเธอข้าง
1: กายก็อย่างงั้นแหละรถเมล์
2: ค่าโดยสารนะครับ
0: เท่าไหร่คะ
1: 2คนครับ
0: ฉันขอตั๋วได้ไหมอ่ะ
1: จะไปทำอะไร

0: โทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้
1: ว่าไงคุณ
2: ยีดาวปิดมือถือติดต่อไม่ได้เลยค่ะคุณ

0: แย่จริงๆเลยนะปล่อยให้ยายดาวกลับบ้านคนเดียวได้ยังไงอ่ะ
1: ผมขอโทษครับ
0: ไม่ต้องพูดอะไรเลยนะถ้าลูกสาวฉันเป็นอะไรไปฉันเล่นงานเธอแน่ไปออกไปได้ละ
2: เอ้าเด็กจะไปไหน
3: คือผมส่งข้อความให้ลูกน้องผมออกตามหาน้องดาวแล้วนะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะไปตามหาน้องดาวที่บ้านเพื่อนๆของเขา
2: อ๋องั้นเดี๋ยวอาไปด้วย
3: ไม่เป็นไรครับคุณอาเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจัดการให้เองครับรับรองครับว่ายังไงวันนี้เนี่ยเจอตัวน้องดาวแน่นอน
4: โอ้ดาวนี่บ้านเธอเหรออ
0: ืม
4: ใหญ่อย่างกะวังเนี
0: ่ยใหญ่ก็จริงแต่ฉันเหมือนอยู่ตัวคนเดียวเลยอะ
4: ไม่เอาสิอย่าพูดแบบนั้น
0: ฉันรู้ถึงเวลาต้องกลับสู่โลกความจริงแล้วสินะ

0: ไปก่อนนะ
1: น้องดาวน้องดาวมากับไอ้กุ้ยนี่ได้ยังไง
0: พี่เอกพี่เอกพูดจาให้ดีๆหน่อยค่ะเพชรเขาเป็นเพื่อนดาวนะ
1: น้องดาวน้องดาวเรียกไอ้กุ้ยนี่ว่าเพื่อนหรอคะ
0: พี่เอก
1: เฮ้หัดดูสารรูปตัวเองบ้างนะคนอย่างแกเนี่ยมันคนละชั้นกับน้องดาวจะไปไหนก็ไปไปอีหมาข้างถนน
2: แล้วคุณคุยกับหมารู้เรื่องได้ไงครับถ้าไม่ใช่หมาเหมือนกัน
1: ไอ้กล้าพูดกวนฉันเหรอ
2: คุณน่าจะมีการศึกษามากกว่านี้นะครับการที่คุณดูถูกชนชั้นฐานะอย่างนี้เนี่ยมันโคตรเอาท์แล้วก็โคตรน่ารังเกียจเลยนะครับ
1: สว่างเลย
0: เพชรเพชรเพชรเพชรเพชรหยุดเพชรหยุด
1: มาเลยเหรอ
0: เพชรพี่เอกหยุด
1: อย่าปล่อยพี่
0: เพชรเพชร
1: หยุดดินี่นะ
0: ตายแล้ว
1: คุณอาครับไอ้กุ้ยเนี่ยครับมันมาก่อแก่น้องดาวครับคุณอาผมเข้าไปคุยกับมันดีๆนะครับมันก็ไม่ยอมฟังผมแถมยังทำร้ายร่างกายผมอีกครับคุณอา
0: ไม่จริงนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่เอกเขาโกหกพี่เอกนั่นแหละมาหาเรื่องเพชรก่อนพอสักทีเถอะอีดาวมานี่เลยเราเนี่ยไปเข้าข้างคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะคุณแม
3: ่นี่ที่แม่พูดอะถูกแล้วนะแล้วนี่พ่อไม่อยากเชื่อแล้วว่าดาวจะทำตัวเหลวไหลแบบนี้
4: เดี๋ยวเราก็เข้าไปคุยกันในบ้านดีกว่าค่ะตอนนี้จัดการสิ่งไม่พึงประสงค์ก่อนดีกว่า
3: ไม่อ้อมค้อมเลยนะฉันไม่อนุญาตให้นายมาก่อแก่ลูกสาวฉันไม่งั้นนายเดือดร้อนหมดอนาคตแน่

0: วก่อนได้ไหมคะดาวกับเพชรไม่ได้ทำอะไรเสียหายเลย
1: เถียงพ่อกับแม่เดี๋ยวนี้นะ
2: นี่สมัยนี้ก็ไม่ให้พ่อแม่ตีลูกแล้ว
3: เราจะให้ทำยังไงล่ะคะคุณปล่อยไปแบบนี้นี่ดาวเสียคนแน่เลยอ่ะ
0: คุณแม่คะดาวก็รักตัวเองเหมือนกันดาวไม่ทำอะไรให้ตัวเองเสียอนาคตหรอกค่ะคุณพ่อกับคุณแม่เชื่อใจดาวบ้างจะได้ไหมคะ
4: น้องดาวพี่ว่าคุณอาเนี่ยเชื่อน้องดาวนะคะแต่พี่ว่าคุณอาคงไม่เชื่อไอ้ผู้ชายคนนั้นว่ามันจะบริสุทธิ์ใจเหมือนน้องดาวนะคะ
3: ใช่จริงอย่างที่นายเอกพูดทุกอย่างเลยดาวยังเด็กไม่ทันไอ้กุยนั่นหรอกถ้าเกิดโดนมันหลอกขึ้นมาจริงๆจะทำยังไงลูกแล้วคิดบ้างไหมว่าพ่อกับแม่จะขายหน้าขนาดไหน
0: สุดท้ายแล้วคุณแม่ก็กลัวแค่ว่าตัวเองจะเสียหน้าใช่ไหมคะ
3: ยีดาว
2: เอาล่ะไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นนะพ่อตัดสินใจแล้วและขอให้ดาวทำตามคำสั่งของพ่อพ่อสั่งให้ดาวห้ามคบกับนายเพชรเด็ดขาดไม่ว่าจะในฐานะเพื่อนหรือคนรู้จักเข้าใจไหม

0: นี่ครับเอามันเดิมชามหนึ่ง
1: ไอ้เพชรนี่แกหายไปไหนของแกมาเนี่ยแล้วทำไมแกถึงเพิ่งมาแล้วหน้าแกไปดูอะไรมาวะน่ะ
0: เรื่องเล็กน้อยอะไม่ต้องไปคิดมากเอ้ยแล้วเนี่ยที่แกไปสมัครสตาฟงานคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นไงบ้างเขารับทั้งสองคนไหม
1: รับทั้งสองคนแล้วกับพี่สิยังไม่ทันได้สมัครเลย
0: ทำไมอ่ะ
1: คือมันมีสตอรี่เดี๋ยวฉันเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยแล้วก็ไปปาดหน้ารถของคุณหนูเขาให้ก่อนจะเคลียร์อะไรต่อมีอะไรเสร็จเนี่ยเขาก็ปิดรับสมัครพอดี
0: ทำมันเถอะแกไม่เป็นไรก็โอเคละ
1: เอ้ยเพชรมื้อนี้แกกินได้เต็มที่นะฉันเลี้ยงเองถือว่าเป็นคำขอโทษที่ฉันทำให้แกเนี่ยต้องช่วยไปดูคอนเสิร์ต
0: ไอ้ดำนี่แกไปเอาเงินเยอะขนาดนี้มาจากไหนเนี่ย
1: ก็คุณหนูเจ้าของรถที่ชนฉันนั่นแหละเขาให้ค่าทำขวัญมา
0: คุณหนู
1: เฮ้ยไม่ใช่คุณหนูทั้งสวยจิตใจดีต้องเรียกว่าคุณหนูนางฟ้าเสียดายแกไม่ได้ไปเจอแต่เจอนะฉันบอกเลยว่าสเปกแกแน่ๆสวยสวยสวย

0: มีอะไรเหรอคะ
1: มือถือหนูอยู่ไหนลูก
0: คุณแม่คะนี่มันเรื่องส่วนตัวนะคะ
1: แม่แค่จะดูว่าหนูเนี่ยทำตามที่ให้สัญญากับพ่อแม่ไว้ได้หรือเปล่าเรื่องแค่นี้ทำให้พ่อแม่ได้ใช่ไหมลูก

ไม่มีชื่อในเพจอะไรนั่นเป็นเฟรนด์ของลูกแม่ก็โล่งใจล่ะเดี๋ยวแม่ต้องกลับไปทำงานต่อละดาวก็รีบนอนนะตื่นมาอ่านหนังสือตอนเช้าอ่ะจะจำได้ดีกว่า

0: ี่แกยังไม่กินอีกมัวแต่แชทคุยกับใครอยู่ได้ยิ้มยิ้มยิ้มคนเดียว
1: จะตาฝาดแล้วไอ้ดำฉันจะไปหาพ่อแล้ว
2: เฮ้ยฉันไปด้วยพี่กินตัง
3: ค่าเช่ากับค่าซ่อม 5,000 บาทถ้วน
0: 5,000 เลยเหรอครับเฮียแล้วผมจะเอาเงินที่ไหนมาจ่าย
3: ของมันต้องจ่ายพี่จะเบี้ยวงั้นเหรอ
0: เออเปล่าๆนะครับคือเฮียต้องเข้าใจนะครับนักท่องเที่ยวมันก็น้อยลงคนเรียกแท็กซี่มันก็ไม่ค่อยมีอีกเฮียครับขอร้องลดค่าซ่อมให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
3: ยังจะมาต่ออีกถ้าไม่จ่ายก็ไปขับที่อื่นไปไป
4: นี่เฮียทำอย่างนี้ได้ไงครับ
3: เฮ้ยไม่ใช่เรื่องของเด็กอย่ามายุ่งลุงก็เหมือนกันน่ะเป็นแค่คนขับแท็กซี่ไม่รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวบ้าง
4: เดี๋ยวเฮียถ้าเป็นเจ้าของอู่มันวิเศษกว่าคนอื่นตรงไหนล่ะครับ
3: นี่แกสอนลูกแกยังไงวะทำไมถึงให้ก้าวร้าวแบบนี
2: ้เอ็ดใช่ๆเถอะ
4: พ่ออะไรอยู่เฉยผมขอเคลียร์กับไอ้ผู้ใหญ่ที่เห็นแก่ตัวแล้วก็กดขี่ผู้น้อยคนนี้ก่อนครับพ่อ
3: พูดจาดีๆนะเว้ยใครไปกดขี่พ่อแกวะ
4: รถก็รถของเฮียครับทำไมต้องให้พ่อผมออกค่าซ่อมด้วย
3: หัวหมอเหรอ
4: ผมพูดตามตรงนะครับพ่อผมขับรถหาเงินมาจ่ายค่าเช่ารถเฮียทุกวันเนี่ยมันก็หนักเกินพอแล้วนี่เฮียจะมาเอาเปรียบคนหาเช้ากินข้าวหนีอีกเหรอครับ
3: เฮ้ยหยุดนะอย่ามาหาว่าข้าเอาเปรียบนะ
4: จะให้เรียกว่าอะไรอ่ะพี่โกงเหรอ
3: ไอ้เด็กนรก
0: ถ้าเฮียแน่จริงเฮียเขาต่อยเลยผมจะได้เอาคลิปนี้เป็นหลักฐานส่งให้ตำรวจเอาไหม
3: ไอ้พวกสารเลวแบบนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วให้พ่อแกไปขับรถที่อื่นไปไป
0: เฮียเฮียใจเย็นฟังผมก่อน
3: ฟัง
5: เอ็งพาเพชรกลับบ้านก่อนไปเดี๋ยวข้ามกูเองเอง

0: พ่อครับพ่อ
1: สวยเลยเพชร
2: ลงนบโอดควันออกหูเลยวะ
0: แกกลับบ้านไปก่อนไปครับฉันจะไม่เคลียร์กับพ่อหรอก
3: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
4: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ตัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
5: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

0: ขอบคุณมากนะครับพี่แหวงที่ช่วยเป็นธุระให้พรุ่งนี้ผมจะเข้าไปขอโทษเฒ่าแก่แต่เช้าเลยครับขอบคุณมากจริงๆพี
1: ่พี่พ่อยังจะยอมไหมอยู่ครับ
0: ฉันไม่อนุญาตให้แกไปวุ่นวายที่อู่ฉันอีก
1: ผมผิดมากใช่ไหมที่เห็นพ่อตัวเองโดนเอาเปรียบไม่ได้เนี่ยถ้าพ่อเข้าใจอย่างนั้นผมก็ขอโทษด้วยแล้วกัน
0: ไอ้เพชรถ้าเขาเอาเปรียบเราแล้วแกมีข้าวกินมีเงินไปเรียนหนังสือฉันก็ยอม
1: อะไรนะพ
0: ่
1: อ
0: แกจีโดคติมากเกินไปหรือเปล่าแกจะอยู่ไม่รอดในสังคมแบบนี้
1: ไม่จริงก็เพราะเรายอมให้เขาโขกไงพ่อเราต้องสู้สิ
0: แกเงียบไปเลยนะแกมีหน้าที่เรียนหนังสือแล้วก็เรียนให้จบแค่นั้นก็พอ
1: พ่อก็เป็นอย่างเงี้ยชอบคิดเองเองตลอดตอนที่แม่ตายพ่อก็พูดอย่างนี้หรือเปล่า
0: ไอ้เพชร
1: ถึงแม่จะตายตั้งแต่ผมยังเด็กแต่ผมก็จำได้เพราะแม่เขาพร้อมจะสนับสนุนผมทุกอย่างที่ผมอยากทำแล้วถ้าแม่ยังอยู่แม่คงไม่มาออกคำสั่งแล้วก็บังคับผมอย่างที่พ่อทำหรอก

0: ของหนูจ้ะ
1: ขอบคุณครับคุณแม่รักที่ที่สุด
2: โอ้ไม่ต้องไปบอกเลยค่ะ

ำไว้นะเพชรไม่ว่าเพชรจะชอบอะไรแม่ก็พร้อมจะช่วยลูกเสมอนะคะขอแค่ลูกทำให้ดีที่สุดก็พอ

0: อ่ะบัตรคอนเสิร์ตชาวร็อก
1: สุดยอด
2: เฮ้ย
1: บัตรมันขายหมดแล้วนี่พี่จอ
2: เอามาแจกก่อนพี
3: ่เฮ้ยเฮ้ยเราได้ไปดูคอนเสิร์ตแล้ววะ
0: เฮ้ย
2: ไปไป
0: ฉันไม่ได้เอามาแจกฉันให้พวกแกเอาไปขาย
1: เอาไปขาย
0: เออฉันจะได้เอาเงินมาใช้หนี้ไงบวกไปเลยนะใบละ500ขายให้หมดนะเว้ย
2: ได้พี
3: ่ไอ้ช้า
4: คอนเสิร์ตด้วยครับ
3: ชาวร็อกคอนเสิร์ต
4: แน่นอนนะครับ
3: คอนเสิร์ตชาวร็อกครับคอนเสิร์ตชาวร็อกไม่เอาแล้วเว้ย
4: ไม่ได้แล้วเว
2: ้
4: ย
2: นี
1: ่พวกแกมีบัตรคอนเสิร์ตชาวร็อก
2: มันจริงเหรอวะ
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
4: ของจริงเหรอ
1: ซื้อมาม
2: ีตังค์เปล่าใบเท่าไหร่
1: ใบละ1,000
2: ใบละ1,000นี่แกจะขายเอารวยหรือไงฮะจะบ้าหรือเปล่าเนี่ย
0: เอาไม่มีตังค์แล้วไม่บอกอ่ะ
1: เดี๋ยวพี่ลดให
2: ้เท่าไหร
0: ่พิเศษสำหรับแกเลยนะไอ้หมาดำใบละ2,000ถ้วย
1: จะเอารวย
3: แกบ้ากันหรือเปล่าฮะไปละ2,000นี่มันป้นกันชัด
0: แกจะไม่เอาก็ได้นะมีคนอยากได้อีกเยอะแยะเฮ้ยไป
2: เฮ้ยเอา
0: เอาก็เร็วๆ
2: เออ
1: ขอบใจนะคุณลูกค้า
0: ไปเว้ยพวกเราคอนเสิร์ตชาวร็อกได้มา2,000แล้วเว้ย
4: ชาวร็อกนะหมอคอนเสิร์ต
2: เจ็ดมีอะไร
3: เฮ้ยบัตรคอนเสิร์ตชาวร็อกของแก
2: แกไปเอามาจากไหนเนี่ย
1: นี่มันใช่ไหมครับ
2: เราจะได้ไปดูคอนเสิร์ตกันแล้วเหรอวะกี่โมงเนี่ย
1: พรุ่งนี้2 ทุ่มแกไปเองแกก็อย่าไปเลทแล้วกัน
2: ฮะนี่แกพูดเหมือนแกจะไม่ไปด้วยอ่ะ
1: เออเด็กมันมีบัตรแค่ใบเดียว
2: งั้นแกคืนไหมครับ
1: เฮ้ยไม่ได้แกเป็นมือกีตาร์นะเว้ยแกต้องไปดูคอนเสิร์ตนี้นะเว้ย
2: ยังไงพรุ่งนี้ฉันก็ออกบ้านไม่ได้อยู่ดีดํา
1: ไม่วะ
2: พ่อฉันไม่ได้ทํางานพรุ่งนี้ยังไงพ่อฉันก็ไม่ให้ฉันไปดูคอนเสิร์ตนี้หรอก
1: แต่คอนเสิร์ตเนี้ยปีนี้มันมีแค่ครั้งเดียวยังไงแกก็ต้องไปดู

ทำเป็นเด็กๆไปได้กินบะหมี่ดิบๆ

0: ล้วจ้าพี่นก
1: ลูกหลับแล้ว
0: เลี้ยงง่ายจริงเพื่อนพี่กินบะหมี่ก่อนเถอะแดงต้องมาร้อน
1: ๆแล้วของเดือนล่ะ
0: พอดีเดินซื้อมาแค่ซองเดียวอ่ะจ้ะพี่กินเลยไม่เป็นไร
1: พี่ว่าเดือนกินดีกว่าง
0: ั้นก็กินด้วยกันนี่แหละแบ่งกัน
1: ขอโทษทีนะเดือนที่พี่ไม่เคยพาเดือนไปกินอาหาร

0: ไม่เห็นเป็นไรเลยพี่จะบอกอะไรให้นะว่าบะหมี่ชามนี้เนี่ยอร่อยกว่าอาหารเหลาอีกนะ
1: จริงดิ
0: จริงสิจ้าพี่พอสำหรับเดือนเนี่ยอาหารจะอร่อยหรือไม่อร่อยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่สถานที่แต่มันขึ้นอยู่กับคนที่เราไปด้วยต่างหากจ้ะ
1: มา
0: เนี่ยค่ะเรื่องตักให้

0: พิษฉันลืมไปว่าห้ามเสียงดังแกเป็นไงบ้าง
1: อยู่หน้างานแล้วกำลังจะเข้าคอนอ่ะ
2: เอ้ยเยี่ยมไปเลย
1: แล้วพ่อล่ะ
0: อับน่าจะอยู่ด้านล่าง
3: เพชรเพชร
0: ไอ้เพชรไอ้เพชรแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนแป๊บนึงแป๊บนึง
3: เพชรทำอะไรอยู่อ่ะไม่ไปกินข้าวเหรออ
4: ่านหนังสืออยู่ครับ
3: ว้าวันนี้ดีฮะอ่านหนังสือเองโดยไม่ต้องบอกเดี๋ยวพ่อเก็บกับข้าวเข้าตู้เย็นก่อนนะหิวเมื่อไหร่ก็ไปอุ่นกินเองก็แล้วกัน
4: ขอบคุณครับ
3: ไม่เป็นไรพ่อไม่กวนละตั้งใจอ่านหนังสือนะลูก
2: ขยันไว้ลูกเรา
5: เดี๋ยวเช็คแสงเช็คเสียงแล้วก็คิวบนเวทีให้พร้อมนะอย่าให้พลาดเลยนะ
6: โหพี่เอกเก่งอย่างเนี้ยเป็นโปรดิวเซอร์งานคอนด้วย
7: นั่นดิแถมยังให้เราสองคนมาดูคอนเสิร์ตพี่ๆด้วย
6: ดาวนี้โชว์นี้เนี่ยที่มีแฟนทั้งหล่อแล้วก็เก่งเหมือนพี่เอกอ่ะ
7: ไม่ใช่นะพี่เอกไม่ใช่แฟนดาวนะไม่มีวันด้วย
6: แล้วจะดาวไม่ชอบพี่เอกดาวชอบใครอ่ะ
5: สาวเมาอะไรกันอยู่คะคอนเสิร์ตก็จะเริ่มแล้วนะ
7: พี่เอกคะปิ่นกับแพรเขาอยากเจอพี่โอม
6: จริงด้วยค่ะปิ่นกับแพรเอาดอกไม้ไปให้พี่โอมพี่เอกพาไปหน่อยนะคะ
5: ได้สิคะไม่มีปัญหา
6: พี่เอกใจดีที่สุดเลยค่ะ
7: ป่ะดาวไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวดาวรออยู่นี่พี่เอกคะฝากเพื่อนดาวด้วยนะคะ
5: ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นน้องดาวรอตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่เอกมา
6: ไป
5: ครับสาว

0: ขอโทษทีเมื่อกี้โดนเบียดมา
1: ไม่เป็นไรไม่นึกว่าลูกหนูอย่างเธอจะชอบเพลงหรอกเลยนี
0: ่ทำไมต้องเป็นคนหัวร้อนอย่างนายเท่านั้นหรอถึงจะฟังเพลงร็อกได
1: ้เปล่าฉันจะดีใจมากกว่าถ้าเกิดเธอชอบเพลงร็อกเหมือนกัน
2: เชื่อว่าในที่นี้ยังมีคนที่กำลังอินเลิฟอยู่เพลงต่อไปนี้มอบให้ทุกคนที่กำลังอินเลิฟในช่วงนี้นะครับ

0: ายเลยค่ะพี่เอก
1: ไปบอกทุกคนนะให้ตามหาคุณดาวให้เจอไม่ต้องห่วงนะคะพี่ว่ายังไงน้องดาวต้องอยู่แถวๆนี้แหละ

ากให้ทุกคนที่มีความรักนะฮะช่วยกันร้องส่งไปถึงคนที่เรารักอยู่นะฮะ

0: นั้นใส่โฟกัสฉันร้ายดูแอบหัวใจดวงนี้มันแหลกช่างมันโดนซ้ำๆแล้วสะใจหัวใจมันยงง่ายแต่เตือนไม่เคยบ้างงานมันโดนชื่อนั้นคือหลอกก็ยอมจะช้ำมันต่อไปหัวใจจะกำนั้นใส่โฟกัสฉันร้ายดู
1: ฉันอยู่ตามตัว
2: ใคร
1: เดี๋ยวค่อยว่ากันรีบออกจากตรงนี้ก่อนเถอะ

0: พี่ขอเตือนไว้ก่อนนะดาวยิ่งดาวทำตัวไม่น่ารักกับพี่เท่าไหร่คนที่เดือดร้อนคือไอ้เพชรนะ
1: ฉันขอเตือนแกเป็นครั้งสุดท้ายอย่าให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอีก
0: นี
1: ่แกไม่ต้องมาเรียกฉันว่าพ
0: ่
1: อ
0: แกทำยังไงก็ได้นะเว้ยให้เพชรเนี่ยมันกระเด็นออกจากโรงเรียนซะ

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ NetTV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก NetTV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

งั้นหนูขอถามอะไรคุยอีกข้องได้ไหมคะครูชอบแม่หนูจริงๆหรอคะ

0: ิ่งที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับผมนะมันไม่ใช่การเก็บค่าเช่าแพงๆแต่มันคือผู้เช่าต่างหาก
1: โอ้ก็แบบว่าชอบจริงถ้าครูชอบก็จีบเลยสิคะ
2: จริงเหรอ
1: ค่ะ
0: ผมพูดจริงๆนะนี่คือคำตอบสุดท้ายของผม

0: ใครก็พูดอย่างเงี้ยเซเยสไปเลยค่ะเท้า
1: เซเยสบ้าอะไรแหมพอเห็นว่าหล่อหน่อยก็บิ้วไปเรื่อยเปื่อยเขาพูดถึงเรื่องค่าเช่าแค่นั้นเอง
0: แค่นั้นเองอะไร
1: นี่ว่างๆอ่ะไปหาดูซีรีส์เกาหลีซะบ้างนะแกอ่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเขาจะบอกกันตรงๆฮะว่าฉันชอบเธอนะพักโบกอมเรามาคบกันเถอะ
0: แหมก็ตรงเกินไหมคุณ
1: เอามีสิคนที่บอกตรงๆอ่ะก้องไง
0: โอ๊ยตายแล้วเพื่อนฉันมันสวยสวยมากกูใจลุ่มรักมากแล้วจะตอบไปว่าอะไรยังไง
1: แค่นี้นะ
0: อ
1: ่
0: ะโอ๊ยไอ้ลิงอย่าทำอย่างนี้อ้ายเดี๋ยวนอนไม่หลับไอ้ลิง
2: คอร์สเก็บเหรียญของสมาคมคณิตศาสตร์สรุปเด็กเต็มโควต้าไหมเจี๊ยบ
3: เต็มทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ค่ะ
2: แล้วก็แคมป์แมตช์โอลิมปิกต้นมีนาปีหน้าเริ่มดูสถานที่ได้เลยนะควรสรุปให้ได้ไม่เกินกลางเดือนนี้แล้วก็แยกโจทย์ตามเรื่องย้อนหลัง10ปีมาให้ผมหน่อยปีนี้จะเป็นปีแรกที่เราจะทำให้มันคลายค่ายจริงเพราะฉะนั้นหนักหน่อยนะบุ๋ม
4: ได้ค่ะ
2: แล้วก็ป๊อปดูโจทย์ประยุกต์เพิ่มมาให้ผมนะปีนี้รอบ2บอกว่ามาเยอะแน่ๆ
5: ได้ค่ะครู
2: เยี่ยมสรุปแผนงานตามนี้แจ็คแกปริ้นเอกสารแล้วส่งให้ผอ.ดูได้เลย
6: ครับครู
2: อ๋อแล้วก็กลางวันนี้ไม่ต้องหาข้าวกินเองนะผมสั่งข้าวมาให้แล้ว
7: แกครูจำชื่อพวกเราได้อีกแล้วแถมเลี้ยงข้าวอีกอ่ะ
8: ฉันว่านะต้องเป็นเพราะสูตรลักไก่ทอดแน่ๆเลยโอ้จริงนี่ไปดูกันเถอะ

0: ฮัลโหลครับ
1: นี่นะคะข้าวกล่อง20กล่องค่ะ
2: ครับ
1: อาการนี้นะฉันว่าปิ๊งแม่ค้าชัวเอะอะสั่งไก่ทอดร้านนี้มาเลี้ยงพวกเราตลอด
3: แต่ไก่ทอดร้านนี้มันอร่อยจริงนะแกครูเขาอาจจะแค่ติดใจก็ได้แกนี่ก
4: ็แต่แกดูเบ้าหน้าแม่ค้าซะก่อนตาแป๋วหน้าใสปิ๊งขนาดนั้นน่ะ
3: แต่อย่างครูองศาเนี่ยนะจะปิ๊งใครวันๆอ่ะเคยสนใจมนุษย์คนไหนมากกว่าตัวเลขด้วยเหรออ
0: ืม
1: ไม่เข้าไปกินข้าวหรอคะเที่ยงแล้วนะ
2: เดี๋ยวไปครับคุณมายังไงอ่ะจักรยานใช่ปะกลับดีๆนะ

0: แบ่งคนอื่นด้วยนะ
1: ตำรวจอยากคุยกับครูอีกแล้วครับ
2: ทางเราสันนิษฐานว่ามีคนตามเด็กที่ชื่อพอสไปก่อนเกิดเหตุแต่ทางเราก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคนนั้นมันผู้กระทำจริงหรือเปล่า

0: ไม่แน่ใจอ่ะก็พูดตามที่เห็นนะเพราะแต่คดีคืบหน้าแค่นี้อ่ะครับ
1: เหมือนโดนแซะยังไงไม่รู้นั่นแหละ
2: ด่าอะไรผู้กอง
1: ขอจิบน้ำแป๊บหนึ่งใครคดีจริงๆมันไม่ได้ง่ายเหมือนในหนังนะครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะตอนนี้เด็กคนนั้นน่ะมีอาการและมีแนวโน้มที่น่าจะดีขึ้นอยู่เรื่อยๆถ้าพ้นจากการโคม่าฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็น่าจะรู้ตัวคนทำได้ทันที
0: เด็กอาการดีขึ้นแล้วครับ
1: ใช่ครับ
0: มันก็ดีแล้วครับผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน
1: ่เอางี้แล้วกันนะครับที่ผมมาวันนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับเราเจอรถผู้ต้องสงสัยที่เป็นเคสปลากระจกร้านไก่ทอดแล้วด้วยเชิญดูได้เลยครับ

0: คุณพอจะคุ้นรถคันนั้นบ้างไหมครับ
1: คือถือว่าคุณมันก็คุ้นนะแต่ว่ารถรุ่นนี้มันมีเยอะแยะไปหมดอะผมไม่รู้ว่ารถใครครับ
2: ถึงงั้นเราลองตามหารถและเจ้าของรถคันนี้ให้เจอเพราะดูจากการที่เขาขับตามรถคุณมาเนี่ยเป็นไปได้ว่าที่เขาก่อเรื่องเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ร้านไก่ทอดอย่างเดียวแต่เป็นคุณต่างหากแหละ

0: อาจารย์คิดอะไรอยู่เนี่ย
1: ก็ถ้าคนที่ปากระจกร้านนั้นต้องการทำร้ายครูจริงๆครูต้องระวังตัวอย่าเจอมันนะครับ
0: ไม่เจอได้ไงต้องเจอดิฉันอยากรู้มันเป็นใครทำไปเพื่ออะไรแล้วก็ต้องการอะไรจากฉันกันแน่เฮ้ยมึงคิดเลย

0: ถูกทุกข้อ
1: เย้
0: นี่ขนาดครูใส่โจทย์โอลิมปิกเข้าไปด้วยนะฮะข้อไม่คิดจะลงแข่งกับเขาจริงๆเหรอลงปีนี้ไม่ทันปีหน้าค่อยลงก็ได้เดี๋ยวครูเทรนให้เอาไหม
1: ไม่เอาอ่ะครูแค่สอบข้อพัฒนาได้ก็พอแล้ว
0: มีเป้าหมายที่ชัดเจนมันก็ดีแต่ไม่อยากลองแข่งขันกับเขาจริงๆเหรอ
1: ไม่อ่ะครูแต่ก็ไม่เชิงนะหนูมีเพื่อนอยู่คนนึงหนูไม่เคยอยากจะแข่งกับเขาเลยแต่เขานะก็จะแข่งกับหนูอยู่ได้อ่ะจนตอนนี้ต้องกลายเป็นคู่แข่งกันไปซะงั้นล่ะหนูนะปวดหัวเขาละล้านรอบอ่ะ
0: งั้นวันนี้พอแค่นี้แล้วกันให้ข้าวหอมไปปวดหัวกับเพื่อนคนนี้เป็นรอบที่ล้านหนึ่ง

0: หนูเจอชีทคอร์ดเพจติดอยู่กับข้าวหอมทีบอกว่าให้ข้าวหอมยืมแต่หนูไม่เชื่อหรอกว่าว่างแม่ช่วยสืบให้หน่อยนะ
1: ไม่เห็นจะมีอะไรเลยไม่น่ามาแล้วเสียเวลาฮัลโหลค่ะ
2: ฮัลโหลนี่คุณ
3: เมื่อวานใช้บัตรไปรูดอะไรทั้ง 30,000 กว่า
2: ไม่ได้หาเองนี่ใช้เงินเป็นเบี้ยเลยนะ
1: แต่ทั้งหมดนั้นฉันใช้ซื้อวิตามินให้ลูกนะคะคุณ
2: เอาเหรองั้นก็แล้วไปเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันงานผมยุ่ง
1: เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวคุณจะกลับมาทานข้าวที่บ้านไหมคะ
4: พร้อมแล้วใช่ไหมคะหมอเตรียมจัดชุดใหญ่ให้แล้วนะ
2: พร้อมแล้วจ้ะ
0: อะไรเนี่ยทั้งยุงทั้งแมลงวัน

0: วันนี้ปิดร้านแล้วเหรอ
1: เหลือแค่สำหรับลูกค้า delivery อ่ะนี่คุณสอนเสร็จแล้วเหรออ่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: พรุ่งนี้คุณอยากกินอะไรเป็นพิเศษเปล่า
2: ไม่มีอ่ะคุณทำอะไรผมก็ชอบหมดแหละ
0: โอ้ยเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะ
1: โทษทีคุณตั้งแต่มีลูกฉันก็กลายเป็นคนบาปไปเลยอ่ะเห็นยุงเห็นแมลงวันทีไรสัญชาตญาณมันก็บอกให้ทำทุกทีนี่ไม่ได้สระผมมากี่วันแล้วเนี่ยแมลงวันตอมหัวแบบเนี้ย
0: เมื่อเช้าผมก็เพิ่งสระมาไม่เชื่อดมดิเนี่ย
1: ฉันชอบดมหัวลูกฉันคนเดียวเหอะ
2: ได้ฉาหอมๆ

0: คนหล่อยเหมือนฉันได้ยังอ่ะ
1: ผมกลับก่อนนะ
2: ค่ะชุดเหรียญทอง3ชุดซอย8นะคะได้ค่ะเดี๋ยวไปส่ง
0: มองอะไร
2: มองหน้าคนมีความรักใช่ป่ะ
0: ใช่อะไรพูดบ้าอะไรของแกเนี่ย
2: อย่ามาอาการมันออก
3: แกสปาร์คจอยพ่อเนินน้องเขาแล้วใช่ไหม
2: พูดมันออกมากับเพื่อนสาว
3: แพ้เสียงในหัวซะ
0: ไม่มีเสียงในหัวไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นแหละฉันแค่รู้สึกดีที่เขามาสอนเขาหอมแค่นั้นเอง
2: หรอไม่คิดก็ไม่คิด
3: ระวังเถอะกว่าจะรู้ใจตัวเองก็ช้าไปเดี๋ยวได้เห็นพ่อเนินน้องเขาไปควงสาวที่ไหนตอนไหนอ่ะแกอย่ามาหึงให้ฉันเห็นก็แล้วกัน
0: ไม่มีทาง
2: ไม่มีทางเห็น
0: ไม่มีทางหึงต้องไปส่งไก่ไม่ใช่หรอไปทำงานได้แล้วไปยังไม่ได้กด
2: ก็ไม่บอก
0: ไปแล้วหึงหรอไม่มีทางอะ
4: นี่จะปล่อยข่าวได้ยังไว้เผื่อมัวแต่รออะไรอยู่วะ
5: กูก็รอเงินจากมึงไงมึงก็รู้กฎกูเงินมาของถึงจะปล่อย
4: เฮ้ยกูรู้แล้วนะแล้วกูเคยเบี้ยวมึงหรือไงรอบนี้มึงเอาให้ยับเลยนะ
6: โยงไอ้เรื่องเด็กคนนี้เข้ากับเด็กที่โดดตึกวันก่อนน่ะกูเคยบอก
4: กูต้องการให้องศาแม่งชิบหายซะทีเข้าใจนะ
5: ครับได้เลยครับเจ้านาย
4: เออ

0: ุยหยกนะคะสี่ค่ะตายแล้ว
1: ค่ะค่ะโอเคค่ะคุยหยกโอเคนะงั้นขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอกันค่ะคิดถึงจังเลย miss you so much
2: จะทำแบบที่หยกเข้าใจผิดหมด
1: โอ้โหใครเขาจะมาเข้าใจผิดครูอยู่แล้วจ้าว่าฉันไม่ได้ชอบผู้ชาย
2: เป็นไงหายไปขี่อูดนานเลยนะ
1: ใครบอกว่าฉันขี่อูดฉันไปขี่อย่างอื่นมาตั้งหากนี่คิดถึงคุณติวเตอร์ดับหนึ่งว่ะเลี้ยงกาแฟหน่อยดีน่าจะได้เมา
2: ทำไมขี่อูดจนเน้นหมดเหรอ
1: หมด
2: ไป
1: เลี้ยงกาแฟหน่อยเลี้ยงกาแฟเลี้ยงกาแฟเลี้ยงกาแฟฉันเห็นในเอฟซอนะแกท่าทางช่วงนี้เนี่ยสึนามิเข้าใช่ไหมศัตรูเยอะเหมือนกันนะเราอะ
2: เออนี่
1: จะช้าอยู่ทำไมล่ะแกฉันว่านะแกเนี่ยหาตัวการแล้วก็ฟ้องมันไปเลยค่ะไอ้พวกชาวโซเชียลชาวเน็ตเนี่ยนะมันต้องทำให้รู้ซะบ้าง

0: ว่าอบอุ่นในโลกโซเชียลแต่เดียวดายในสารนั้นเป็นยังไงจัดไปที่หนักเลยค่ะคุณเพื่อนฉันเนี่ยรอดูรูปแกรับการขอโทษเป็นกระชอนกระซองเงินอยู่นะจ๊ะ
1: แกอย่าโอยฉันเวอร์ได้ไหมจะไม่ถามหน่อยว่ามันจริงหรือเปล่า
0: จะถามทำไมในเมื่อฉันรู้อยู่แล้วเนี่ยว่าแกเป็นคนดีทั้งดีทั้งเก่งแบบเนี้ยแต่ยังไงเนี่ยนะฉันเนี่ยไม่ชอบแกอีก
1: โอ้โหขอบคุณมากเลยที่ไม่ชอบฉัน
0: นี่เดี๋ยวช่วงนี้กระโดดสตอกเกอร์ปะเนี่ย
1: มีหรอกไปเถอะเตรียมคลาสต่อไปแล้ว
0: จะหลบทำไมเนี่ยไอรินตรงนี้ก็ไม่ใช่ไงแล้วอ่ะ

0: ันนี้ควงสาไม่ได้มาสอนนะเห็นบอกว่าติดธุระ
1: แม่รู้แล้วแหละ
0: เอ้าแล้วแม่ไปรู้มาจากไหนอ่ะ
1: ก็แม่เห็นมากับไม่มีอะไรหรอกลูกติดธุระสวยๆก็เลยมาแคนเซิลการติวง่ายๆแบบนี้นะพอไม่ได้จ่ายตังค์หน่อยก็มายกเลิกแล้วก็เอาเวลาไปหลั่นล้ากับคนอื่นเนี่ยป๊อบแบ็คแฮนเลยเนี่ยแต่คนเรามันก็เป็นเพื่อนกันได้ไงน้องไม่เห็นจะแปลกเลยหรือว่าเราคิดมากเกินไป
2: เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราหึง
0: นี่แม่บอกอะไรเนี่ย
2: เอ้านี่ยังอยู่ตรงนี้เหรอลูก
0: วันนี้แม่แปลกๆนะเนี่ยแปลกกว่าที่เคยบอกว่าหนูแปลกอีกเริ่มจะแปลกกว่านั้นนิดหน่อยแล้ว

0: พรุ่งนี้ฉันของดส่งข้าวนะคะพอดีติดธุระส่วนตัว
1: เอา้าทำไมอะ่ะโอ้อยากกินนะรู้งี้เลยอีกน่องดีกว่าโอ้

0: ข้าวหอม
1: สวัสดีค่ะครูนี่ครูยุ่งอยู่หรือเปล่าคะ
2: พอดีว่าหนูจะถามเรื่องโจทย์เลขนิดหน่อยแล้วก็อยากเมาแม่อะค่ะ
0: เมาเมื่อไหร
1: ่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะแค่วันนี้แม่ทำตัวแปลก
3: แปลกใช่ไหมแปลกยังไงอะ
1: ก็วันนี้แม่หนู
4: ข้าวหอมเราต้องไปโรงพยาบาล

0: เดี๋ยวนี้เลยลุงเพชรหายล้ม
1: ฮะเรียกรถให้แม่นะเดี๋ยวแม่ไปเอาของแป๊บนึง
2: ค่ะ
0: แค่นี้ก่อนนะคะครู
3: ข้าวหอมข้าวหอมข้าวหอมบอกแม่นะว่าเดี๋ยวไม่เกิน10นาทีครูถึงหน้าบ้านเดี๋ยวครูพาไปเอง
0: ได้ค่ะ
2: ต้องรอบ้านไหมแม
0: ่ไม่ต้องลูกแค่ปิดเฉย
3: ขึ้นรถเลยคุณ
0: ไปเถอะลูก

0: ลินลินหมอว่าไงบ้าง
1: เขาบอกว่าเฮียพยายามจะใช้ไม้ค้ำเอื้อมเขี่ยของเฮียก็ระวังแล้วนะแต่ว่าจังหวะมันคงไม่ดีเองอ่ะหัวก็เลยล้มกระแทกอ่ะตอนนี้หมอกำลังผ่าตัดเลือดข้างในสมองอยู
2: ่เฮียต้องโอเคเฮียต้องไม่เป็นไรเว้ยลินเฮียกับแกมันนักสู้อยู่แล้วไอ้เรื่องร่างกายเดี๋ยวไว้แล้วค่อยฟื้นฟูกันใหม่ได้เว้ยมันอาจจะช้าไปอีกหน่อยแต่ว่าเราจะรอเฮียไปด้วยกันนะโอเคไหมอินตอนนี้เราต้องมีกำลังใจกันนะ
3: โอ้

0: ลองท้องกันหน่อย
1: ขอบคุณค่ะครูญาติคุณเพทายใช่ไหมคะ
2: ค่ะใช่ค่ะ
3: ตอนนี้การผ่าตัดเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวจะส่งตัวคนไข้ไปที่ ICU เพื่อดูอาการแล้วก็ระวังภาวะแทรกซ้อนเพิ่มนะครับ
2: ค่ะแล้วหลังผ่าตัดพี่เขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมคะ
3: เท่าที่ดูเพิ่มเติมก็ไม่มีสมองเสียหายเพิ่มนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับตัวคนไข้เองว่าจะฟื้นตัวได้เมื่อไหร่แล้วก็หลังจากนี้ก็มาประเมินอีกทีครับว่าจะกลับมาได้แค่ไหนเดี๋ยวมาขอตัวก่อนนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
4: ยิ้มได้แล้วพวกเราเฮียปลอดภัยแล้วเว้ยลิน
5: ใช่ลูกของหนูเก่งที่สุดเลย

0: เป็นไงคุยเรื่องเอกสารเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวฉันอยู่ดูทางนี้ต่อให้เองแกกลับบ้านเถอะ
1: ไม่อะแกฉันอยากอยู่อะ
0: ไปเถอะนะเฮียเข้าห้อง ICU ไปแล้วปลอดภัยแล้วนี่ก็เลยเวลาเยี่ยมแล้วด้วยไหนพรุ่งนี้แกยังต้องไปคุยกับเนอร์ซิ่งโน่นนั่นนี่อีกหลายอย่างเลยไม่ใช่หรอข้าก็ต้องไปเรียนด้วยนี่แกกลับไปพักแล้วค่อยมาแท็กเปลี่ยนมือกันดีกว่าลินนี่ฉันก็เอาของมาแล้วด้วย
1: โอเคขอบคุณมากนะ

พยายามบอกว่าชีวิตคนเรามันต้องเจอเรื่องยากลำบากอีกหลายครั้งเลยแต่ผมไม่อยากให้คุณคิดว่าคุณตัวคนเดียว

เดี๋ยวมีข้าวหอมมีนิดหน่อยก็มีผมด้วยอยากให้คุณเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้อย่างที่คุณบอกให้ผมเชื่อ

0: อยากจะสอบถามนะครับว่าครูนิกเนี่ยเขาเป็นคนยังไงบ้างครับ
1: ครูนิกเขาก็ไม่ค่อยสนิทกับใครอะค่ะ
2: มีเรื่องอะไรกันนะครับ
1: เรื่องครูนิกนะคะครูเมื่อคืนน่ะเขาถูกตีเกือบตาย
3: เกือบตาย
0: ใช่ครับเขารอดมาได้แต่ตอนนี้อาการโคม่าอยู่เลยไม่สามารถให้ประคำกับทางเราได้ครับ
4: เราก็เลยต้องมาถามคนที่น่าสงสัยที่สุดว่าอาจจะเป็นคนที่ก่อเหตุนี่มันอะไร
2: คือผมพยายามตามหาตัวคนที่มันคอยปั่นข่าวที่เกี่ยวกับผมลงในโซเชียลคือจริงๆตัวผมเองไม่ได้สนไม่ได้แคร์อะไรเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าหลังๆมามันเริ่มไปกระทบกับไอ้คนที่อยู่รอบตัวผมจนเดือดร้อนไปหมดแล้วพอผมตามไปตามมาผมก็ไปเจอว่าแอคเคาท์หลุมทั้งหลายเนี่ยมันเป็นคนคนเดียวกันก็คือคนที่ชื่อเผือกแล้วไอ้คนที่ชื่อเผือกเนี่ยก็ติดต่อกับครูนิก
0: คุณกำลังจะบอกพวกเราว่าครูนิกเนี่ยคือคนรอบใส่ร้ายคุณมาตลอดอะ
4: แต่มันก็ไม่เกี่ยวกับการที่เขาโดนดักทำร้ายอยู่ดีแล้วคุณจะตอบเรื่องนี้ยังไงไม่ทราบ
2: ถึงแม้ว่าผมกับครูนิกเราจะมีเรื่องกันบ่อยๆถึงแม้เขาจะอิจฉาหรือชอบหาเรื่องผมเนี่ยแต่ผมก็ไม่เคยมีความคิดที่จะทำร้ายเขาซึ่งถ้าพวกคุณไปไล่เช็คดูเนี่ยจะรู้ว่าเมื่อคืนผมอยู่ที่ไหน
0: งั้นถ้าไม่ใช่คุณแล้วเนี่ยจะเป็นใคร

0: ุดยอดเลยค่ะคุณอัญญาภาพชัดมากหลักฐานคาตาระดับ 4K เลยนะคะเนี่ย
1: ครูองศานะครูองศาพวกเรานะจ่ายกันเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ยุติธรรมกับลูกๆเราจริงด้วยนะคะแล้วเนี่ยหลักฐานคาตาขนาดเนี้ยเราจะจัดการยังไงกันต่อไปดีคะ
2: ฉันจัดการไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับ

0: ครูโอเคไหมครับ
1: อยากรู้สมันเลยใครทำไอ้นิกได้ขนาดนี้
0: ก็อาจจะเป็นคนที่โดนคนนิกหาเรื่องแบบครูก็ได้นะครับเขาคงทนไม่ไหวเลยทำแบบนั้นหรืออาจจะเป็นคนที่อยากปกป้องครู
1: ปกป้องฉันปกป้องทำไม
2: ครูองศาเรามีเรื่องต้องคุยกัน
3: เคของส่วนในตู้จะเสร็จแล้วแล้วนี่หมอมายังอ่ะแกอยากได้อะไรเพิ่มไหมเดี๋ยวฉันเอาไปให้โอเคเดี๋ยวฉันเอาชุดไปเผื่อแล้วกันนะได้เดี๋ยวเจอกันช่วงนี้ร้านปิดนะคะฉันก็ไม่ได้จะมาซื้อข้าว
2: ไหนครูอธิบายมาสิครูองศาคุณออกไปสอนพิเศษส่วนตัวให้เด็กนอกสถาบันไบรท์อะคาเดมี่แถมยังเอาชีทคอสเพลทผิดไปให้เขาใช้อีกคุณรู้ใช่ไหมว่าทำแบบนี้มันไม่ถูกต้อง
1: จะว่าไปผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับเพราะว่าหนึ่งเอกสารของคลาสเพรสทีจทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของผมโดยชัดเจนไม่ว่าเป็นเรื่องที่ผมเป็นคนสร้างมันเองขึ้นมาและอ้างอิงตามสัญญาด้วยพอเองก็น่าจะรู้ส่วนข้อสองผมไม่ได้ทำผิดกฎโดยการไปสอนหรือว่าไปรับจ้างให้ที่อื่นเพราะว่าผมสอนให้เขาหอมโดยที่ผมไม่ได้รับค่าตัวผมว่าผมอธิบายชัดเจนนะพอว่าไงครับ
2: ก็โอเคแต่คุณจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงคุณรู้ใช่ไหมว่าถ้ารูปนี้มันถูกเผยแพร่ออกไปอ่ะผู้ปกครองทั้งหมดเขาจะคิดยังไงฉะนั้นผมขอให้คุณหยุดสอนพิเศษเด็กคนนี้ทันทีเพื่อเป็นการยุติปัญหาทั้งหมดเข้าใจไหม
3: ฉันไม่บอกให้เธอหยุดพฤติกรรมหน้าขยะขยงที่เธอกำลังทำอยู่เพื่อให้ลูกตัวเองได้เรียนพิเศษฟรีถ้าเธอไม่หยุดอย่าหาว่าฉันไม่ให้โอกาสเธอนะ
2: ผมถามว่าเข้าใจไหม
1: เข้าใจครับ
2: ดี
1: แต่ผมคิดว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือผมจะเลิกสอนคอร์ส Prestige เอกสารทั้งหมดผมยินดีที่นี่ใช้ต่อได้เลยส่วนเรื่องค่าเรียนทั้งหมดผมจะใช้ให้เต็มจำนวน
2: ไม่ครู
1: ไม่สิเต็มจำนวนนั้นผมจะจ่ายครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งทางสถาบันควรจะต้องร่วมรับผิดชอบกับผมเพราะว่าผอ.เป็นคนตั้งราคาโอเวอร์ไพรส์มาตั้งแต่แรกผมคัดค้านมาโดยตลอด
2: ครูคือว่า
1: ไม่ดีกว่าไม่เลิกสอนดีกว่าครับ
2: เอ้า
1: ผมจะไม่ต่อสัญญาที่นี่คนขี้เกียจอ่านสัญญาอย่างผอ.คงจะไม่รู้ว่าระยะเวลาของสัญญาระหว่างผมกับที่นี่เหลืออีก15วันเพราะฉะนั้นผมขอใช้15วันลาพักร้อนที่ผมไม่เคยได้ใช้ครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลาหน้าผอ.
2: ครูองศาครูองศาองศา
4: แผนการรักษาเป็นไปตามนี้นะคะ
5: ขอบคุณนะคะ

0: ก็จะน้อยอย่างคุณ
1: หมอบอกว่าให้ลองสังเกตอาการในห้อง ICU ก่อนนะคะยังไม่อยากรีบออกเพราะว่ากลัวพี่ฉันเขาจะ
2: ก็ดีแล้วนี่อยู่ ICU มีหมอมีพยาบาลดูแลตลอดให้ชัวร์ก่อนดีกว่านะแล้วนี่คุณกินอะไรยังหิวไหมให้ผมไปหาอะไรกินไหมหรือว่าคุณจะไปกินแล้วผมรอที่นี่ก็ได้นะ
1: ไม่เป็นไรขอบคุณขอบคุณมากนะคะ

0: จากมาทำอะไร
1: ผมรู้เรื่องจากผอ.แล้วทุกคนตกใจกันหมดครูอย่าลาออกเลยนะครับ

0: ครูไม่เห็นต้องทำถึงขนาดนี้เลยนะครับนี่เป็นเพราะพ่อแม่รู้เรื่องที่ครูแอบติวฟรีให้เขาหอบใช่ไหมครับครูถึงต้องลาออกผมก็บอกครูแล้วไงว่ามันจะเป็นเรื่อง
1: เออรู้แล้วว่าเคยบอกแต่ว่าครั้งนี้ฉันยืนยันแล้วฉันก็มั่นใจว่าฉันไม่ได้ใช้อารมณ์ตัดสินฉันคิดมาดีแล้วเว้ยคิดมาดีแล้วจริง
0: ๆแล้วเด็กคนอื่นล่ะครับไหนครูบอกว่าจะสู้ไปกับพวกเขาไงครูลืมเด็กๆไปแล้วเหรอครับหรือครูมัวแต่ยุ่งอยู่กับ
1: ไอ้แจ็คแค่ฟังฉันนะฉันไม่ได้บอกว่าฉันจะทิ้งเด็กๆแต่แค่เป้าหมายของฉันตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเฉยๆนะเอาเป็นว่าถ้าถึงเวลาเมื่อไหร่ฉันจะบอก

0: ฉันว่าเราคุยกันหน่อยได้ไหมคะเมื่อกี้ฉันได้ยินแล้วพอจะเข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เรื่องมันไปกันใหญ่แล้วใช่ไหมคะฉันว่าคุณเลิกติวให้ข้าวหอมก่อนดีกว่าไหม
1: ไม่ครับผมตัดสินใจมาดีแล้วแต่ตอนนี้มันถึงเวลาที่ผมจะต้องทำอะไรสักอย่าง
0: แต่สถานการณ์ตอนนี้มันจะไม่ดีกับตัวคุณแล้วมันก็ไม่ยุติธรรมกับเด็กคนอื่นด้วยไม่ใช่หรอ
1: คุณรู้ไหมตอนที่ผมลาออกจากครูเป็นติวเตอร์ก็เพราะว่าผมอยากจะหลุดออกจากระบบเดิมอยากมีห้องเรียนที่สนุกมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะอยากให้พวกเด็กๆรักคณิตศาสตร์เหมือนอย่างที่ผมรู้สึกอยากพาอยากดัน

0: ลายเป็นว่าผมก็แค่มาติดอยู่ในอีกระบบหนึ่งก็แค่นั้นเองกลายเป็นว่าผมต้องมาทำงานเป็นเครื่องจักรที่สอนเลขได้สอนเสร็จรับเงินเข้าไปสอนใหม่สอนเสร็จรับเงินเข้าไปสอนใหม่นี่ไม่นับที่ต้องมีคิวมีจองมีการแข่งขันอะไรต่างๆนานาเพื่อที่ต้องได้เรียนกับผมสุดท้ายแล้วก็ไม่มีเด็กอยู่ในสมการเลยด้วยซ้ำนี่ต่างหากที่ไม่ยุติธรรมกับเด็กๆแล้วถ้าจะให้โทษใครสักคนมันก็ต้องโทษผมที่ยึดติดอยู่กับความสำเร็จยึดติดกับเงินทองชื่อเสียงการเยินยออะไรจนไม่กล้าเดินออกมา
1: ฉันขอโทษนะคุณ
0: คุณจะขอโทษทำไมคุณไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อย
1: ผิดสิเพราะฉันสรุปไปเองอะทั้งที่ไม่รู้ว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างแล้วมันไม่มีทางอื่นอีกแล้วหรอนอกจากลาออกอะฉันเป็นห่วงอนาคตคุณน่ะ
0: ผมกลัวว่าถ้าผมไม่เดินออกมาวันนี้อนาคตผมจะไม่กล้าทำแบบนี้อีก
1: คุณที่ผ่านมาคุณทำได้ดีมากแล้วนะในมุมของคนที่ไม่สนใจแถมแอนตี้การติ่งมาตลอดแบบฉันน่ะฉันดีใจนะที่คุณเป็นติวเตอร์คนแรกให้เข้าหอมไม่ใช่เพราะว่าคุณสอนเก่งแต่เพราะว่าคุณเป็นครูที่ดีของเข้าหอมความเป็นครูของคุณน่ะมันออกมาจากใจ

เรื่องของคุณมันคงซับซ้อนแล้วมันก็คงมีอีกหลายเรื่องอ่ะที่ทำให้คุณต้องตัดสินใจแบบเนี้ยเอาเป็นว่าฉันอาจจะเข้าใจได้ไหมทั้งหมดแต่ฉันขอให้คุณรู้ไว้นะว่าฉันน่ะอยู่ตรงนี้นี่แหละฉันจะอยู่ข้างคุณถ้าคุณอยากให้ฉันอยู่นะ

0: ราชมัดเลยนี่คุณอัญญาเขาทำอะไรลงไปคะเนี่ย
1: ก็นั่นนะสิคะโอ้ยเขาบอกว่าจะทำให้สองแม่ลูกนั้นน่ะกระเด็นออกนอกเส้นทางไปแต่ไงกลายเป็นลูกเราโดนเทแบบเนี้ยไหนจะเรื่องที่เราเสียเงินไปแล้วด้วยนะคะ
0: เสียเงินน่ะไม่เท่าไหร่หรอกค่ะเรื่องใหญ่อ่ะคือทำให้ลูกๆเราเสียขวัญมากกว่าแล้วทำแบบนี้น่ะเราจะไปหาครูที่ไหนมาสอนทันล่ะคะเนี่ย
1: ก็ใช่ไงคะเดี๋ยวจะต้องสอบเข้าพัฒนาแล้วด้วยเนี่ยโอ๊ยตายซวยกันไปหมดแล้วอย่างนี้คุณอันก็จะรับผิดชอบเรื่องที่ก่อยังไงคะเนี่ย
2: โอ๊ยคนอย่างเขาเหรอคะจะรับผิดชอบอะไรได้อันที่จริงอ่ะเราก็ไม่ควรจะไปคบค้าสมาคมกับเขานะคะหรือว่าไว้ใจให้เขาทำอะไรตั้งแต่ต้นอยู่แล้วคนอย่างเขาอ่ะเป็นแค่แม่บ้านเฉยๆดีที่สุดแล้วค่ะ
3: เออว่าแต่ข้าวโอเคไหม
4: เรื่องข่าวเหรอแล้วเฮียโอเคเปล่าที่พี่องศาไม่ได้สอนคอร์สเคทีแล้วอ่ะ
3: จริงๆทีก็ไม่โอเคหรอกแต่ว่าทีแคร์เรื่องความรู้สึกข้ามาก

0: กว่า
1: แม่เขาอ่ะเคยบอกว่าต่อให้การแข่งนั้นอ่ะมันจะยากแค่ไหนถึงว่าเราจะแพ้เราก็ต้องฮึบสู้เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับเกมถัดไปอ่ะฟังดูเหมือนง่ายเนาะแต่ความจริงอ่ะโคตรยากเลยแต่เขาก็อยากให้ทีฮึบเหมือนกันนะ
2: อืมแล้วจริงไหมที่แม่แฟรี่ไปวีนแม่ข้าวถึงหน้าร้านเลย
1: เขาก็ไม่รู้อ่ะเขาเห็นแม่เขาคุยกับนานิดหน่อยแต่พอเขาถามอ่ะแม่ก็ไม่ยอมบอกว่าไม่มีอะไรเขาคิดว่าแค่เรื่องลุงเพทายอ่ะมันก็มากพอที่จะทำให้แม่เขาไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องอื่นแล้วอ่ะช่วงเนี้ยมีแต่อะไรก็ไม่รู้เนาะเขาอยากจะลาพักจากชีวิตสักพักเหมือนกันอะอะไรเนี่ย
0: ก็พักแป๊บนึงไงปฏิบัติ

0: ครูคะ
1: หือ
0: สรุปมันยังไงกันคะนี่หนูทำให้ครูลำบากหรือเปล่า
1: ครูว่าแล้วว่าเขาหองถามคำถามนี้พวกครูคำตอบก็คือไม่ข้อหอมรู้จักลำดับทางคณิตศาสตร์ใช่ปะเราต้องลำดับให้ถูกถึงจะได้คำตอบที่ถูกต้องถูกไหมตอนนี้ครูก็แค่กำลังลำดับอะไรใหม่ๆในชีวิตครูเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องที่สุดอยู่พอเข้าใจไหม
0: คิดว่านะคะแล้วหนูต้องทำยังไงต่อล่ะคะ
1: ข้าวหอมรู้ไหมข้าวหอมเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดกว่าครูอีกนะเพราะฉะนั้นข้าวหอมก็แค่ทําตามลําดับที่ถูกต้องของตัวเองต่อไปเพราะที่ผ่านมาข้าวหอมทําดีที่สุดแล้วครูเองก็จะทําแบบนั้นเหมือนกัน

ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

ช้อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวก

0: ชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
2: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: เฮียเป็นไงบ้างลินก็เหมือนเดิมแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ลงนะ
4: ดีดีเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเยี่ยมใหม่นะเฮียลุกขึ้นเต้นได้แน่
5: แม่ดูนี่ดิ
6: พวกนักสืบโซเชียลมันเดากันออกแล้วนะว่าเป็นร้านเราอะแล้วมันก็หมายถึงแกกับข้าวหอมชัดๆเลยนะลิน
4: โอ้ยพวกสมองกลวงพวกกากเดนอีพวกสัตว์
7: แฮบเบาๆหน่อยข้าวหอมโอเคไหมลูก
5: โอเคค่ะก็ในนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงสักหน่อยอะ
6: ถึงจะไม่จริงอะแต่พวกโซเชียลมันก็เชื่อไปแล้วนะข้าวหอมเนี่ยดูสิมันถล่มด่ากันมันมือมันปากกันหมดแล
4: ้
6: ว
4: นี่ก่อนจะด่าเนี่ยพวกมึงคิดกันบ้างไหมคะว่ามันไม่จริงอ่ะอีควาย
7: แก
6: โอ้ย
3: เราแบบนี้จะรับแรงกระแทกกันไหวเหรอ
7: เห็นกับฉันไม่เคยรับแรงกระแทกมาก่อนงั้นน่ะต่อให้มีแรงกระแทกมาอีกแค่ไหนเนี่ยฉันก็ไม่สนใจเรื่องอื่นหรอกนอกจากเรื่องเฮียเราต้องโฟกัสไปทีละเกมผ่านไปทีละเรื่องใช่ไหมลูก
5: ใช่ค่ะ
7: แต่ชื่อยายแอดมินเพจคุณแม่ช่วยติวที่เป็นคนโพสต์ต้นเรื่องเนี่ยคุ้นๆอยู่นะอัญญาอัญญาอัญญาร
8: ับรองส่งตรงเวลาค่ะเอากี่ห่อดีคะ
9: หมูพันห่อก็ได้ค่ะ

0: อัญญาอัญญาร
1: ับรองส่งตรงเวลาค่ะเอากี่ห่อดีคะ
2: หนูพันห่อก็ได้ค่ะ
0: อย่าบอกนะว่าเป็นยายข้าวคันกล่องอะเออว่ะใช่จริงด้วยโอ้ยนี่มาโพสจับจ่าเปิดหน้าท้าชนกันเลยเหรอได้แบบนี้ต้องเจอกันเฮ้ยเดี๋ยวนั่นแกไม่เอาไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกจำได้ว่าฉันเก็บเอาไว้ไงนี่ไงเจอแล้วเสร็จฉันละเด็กข้าวพันกล่อง
3: ข้าวหอมที่เธอสอบได้ที่หนึ่งอ่ะเพราะเป็นแบบนี้เองเหรอแม่เธออ่ะโคตรเสียสละเลยว่ะ
4: แล้วเธอติวฟรีกับครูกี่คนอ่ะ
5: โอ้ยจ้องขนาดเนี้ยโคตรกลัวเลยอ่ะครับไงตกลงเธอติวกับครูกี่คน
6: ผู้ชายเหี้ยอะไรวะพูดจาหมากับผู้หญิงอ่ะ
5: กูจะพูดมึงมีอะไรวะทำไมอยากเป็นฮีโร่อวดสาวว่างั้น
6: คิดว่าอะไรก
7: ันเฮ้ยคิมไม่เอาม
6: ันด่าเธอห้ามทำไม
7: เฮ้ยอย่าถือว่าเราขอคิม
5: หญิงเขาขอคิมจะว่าไงวะ
8: เฮ้ย
9: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะคุณพี่อัญญาแอดมินเพจคุณแม่ช่วยติวใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะนี่คุณน้องที่โทรมานัดว่าจะคุยใช่ไหมคะไม่ทราบว่าจะคุยเรื่องอะไรอะคะ
10: เรื่องดักตบค่ะ
9: ดักตบดักตบใครคะ
0: ดักตบมึงนั่นแหละค่ะ
9: ฮะ
0: ฉันจะต้องถามหล่อนนะมันเรื่องอะไรทำไมต้องมาใส่ร้ายเพื่อนฉันด้วยฮะเนี่ยประสาทเสีย
9: ใส่ลงใส่ร้ายอะไรฉันไม่รู้เรื่อง
0: วางสายได้แล้วจะได้ตบฮะ
11: ตบเลยเหรอ
0: เออสองทีด้วยจ้าจะนี่เอออะไรจะนี่ไปไปนี่ตบไม่เสร็จเลย
11: ต่อยฉันนะ
0: ต่อยอะไรวะ
11: นี่ไม่ใช่คนเลยจริงอ่ะพี่เพื่อนแกมันทำตัวแบบนั้นเองนี
0: ่โอ๊ย
11: มันพูดอย่างนี้ได้ยังไงวะ
0: พูดเรื่องจริงเหรอ
11: ไปไป
0: บ้าน
12: คุณเดินเดินเดินเดินบุ้งใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็น
0: ๆไปนะ
12: โอ้ยใจเย็นๆ
0: ขวางทำไมเราไม่ยอมไม่เย็นมาแล้วจะหนีไปไหน
13: ครูผิดหวังกับพวกเธอมากเลยนะ
14: ผมต่อยเองครับคนอื่นไม่เกี่ยว
13: ไม่ต้องมาโชว์แมนเลยยังไงการใช้กำลังมันก็ไม่ถูกต้องแต่ถ้าทำไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันคิมหันกับทีต้องไปล้างห้องน้ำหลังตึก2สัปดาห์ส่วนเธอ2คนไปทำความสะอาดที่โรงยิม1เดือน
5: โ
13: หผมแล้วอะไรเป็นคนเริ่มก่อนไม่ใช่เหรอแล้วถ้ายังทำตัวแบบนี้อีกครั้งหน้าโดนเชิญผู้ปกครองแน่ส่วนเธอ2คนไปกวาดใบไม้ที่หน้าห้องพักครู1สัปดาห
14: ์ครูครับถามได้หน่อยมันทำอะไรผิดอ่ะ
7: ฉันว่านะยายแฟรี่มันเป็นคนโพสต์เองไงแง่ใครๆก็ดูมาตั้งนานแล้วปะว่ายายนั่นน่ะเกลียดข้าวหอมจะออกนอกหน้า
15: แล้วว่าแกไม่เชื่อจริงเหรอว่าแม่ยายข้าวหอมทำอ่ะ
7: ก็ไม่รู้สิแต่ไม่แน่นะเชื่อว่าเผลอๆอ่ะข้าวหอมอาจจะไลฟ์พอยายแฟรี่เลยก็ได้

0: นะที่แม่คนนั้นกับรปภเขาไม่เอาเรื่องแกอ่ะก็มันทนไม่ได้นี่หว่ามันมาทำเพื่อนฉันนะเว้ยยังอีกหยุดละจ้าแกอย่ากดฉันเลยนะนะฉันรู้ว่าที่แกทำอ่ะเพราะแกแคร์ฉันแต่วันหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะเข้าใจป่ะก็ได้ว่าแต่อีคุณตัวต้นเรื่องหายไปไหนเนี่ยฮะมาต่อเพื่อนฉันจนสุดท้ายแกเป็นเรื่องราวใหญ่โตแบบเนี้ยแล้วจะไม่อยู่รับผิดชอบหน่อยเหรอฮะเพราะเนื้อน่องหายหัวไปไหนเนี่ยเที่ยวกับสาวอยู่มั้งแกว่าไงนะเขาก็รับผิดชอบอยู่หนักด้วยตอนนี้เขาลาออกจากโรงเรียนติวแล้วลาออกแกเห็นไหมว่าเรื่องมันลามไปกันใหญ่แล้วแกยังจะเติมเรื่องเข้าไปอีกเหรอฉันเก็ตแล้วจ้าว่าแต่อย่างนี้พ่อเนื้อร่องก็ตกงานนะดิน่าสงสารจังเลยอ่ะเอ๊ะแกรับเขามาทำงานร้านแล้วดิจะได้ช่วยดูแลเรื่องร้านแล้วก็เรื่องหัวใจไปด้วยเลยไง
1: กิ้วอะไรเรา
0: เอาข้าวโพดกับแครอทไปนึ่งเลยเสร็จแล้วจะได้ไปเยี่ยมเฮียกัน
2: ผมแค่อยากบอกว่าชีวิตคนเรามันต้องเจอเรื่องยากลำบากหลายครั้งแหละแต่ผมไม่อยากให้คุณคิดว่าคุณตัวคนเดียวเรื่องมีข้าวหอมมีนิดหน่อยแล้วก็มีผมด้วย
0: โกหกกันละหน้าดู

0: ให้ผมช่วยถือของไปส่งที่รถเถอะครับครู
1: ไอ้แจ็คแกไม่ต้องมาคอยดูแลฉันจนถึงวันสุดท้ายก็ได้นะเว้ย
0: ครูไม่เสียดายหรอกครับจริงๆอิฐทุกก้อนเสาทุกต้นของ Bike Academy ส่วนหนึ่งมันก็มาจากน้ำพักน้ำแรงครูนะครับ
1: ก็ไม่มีอะไรให้เสียดายนะสุดท้ายไงฉันก็ยังเป็นครูอยู่นะเว้ยเพียงแต่ว่าอิฐทุกก้อนเสาทุกต้นเนี่ยฉันจะเป็นคนก่อมันขึ้นมาเองแล้วฉันจะก่อมันให้เป็นแบบที่ฉันต้องการจริงๆสักทีไงเข้าใจปะไปนะเฮ้ยอย่าร้องไห้อ่ะ

เฮียตื่นขึ้นมาคุยกับเรนหน่อยสิหลับไปแบบเนี้ยเป็นเหงาแย่เลยรู้เปล่าหนูไหมตอนเนี้ยเรนกับข้าวหอมมาเจอมรสุมกระหน่ำเลยนะเฮียเชื่อใช่ไหมว่าลิงกับข้าวหอมอ่ะจะผ่านมันไปได้

0: นั่นสิครับใครๆก็รู้ผมก็รู้คุณแม่ก็รู้ผมก็เลยสงสัยครับว่าถ้าอย่างนั้นคุณแม่ทำแบบนั้นทำไมครับไอ้ที่ไปก่อเรื่องวันก่อนเนี่ยแล้วไหนยังจะเรื่องที่ปล่อยเฟกนิวใส่ครูองศาไม่หยุดมาตลอดอีกเนี่ยที่ทำมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่อยากให้ครูองศาลาออกหรอกล่ะครับ
1: เฟกนงเฟกนิวอะไรฉันไม่ได้ปล่อยนะนี่ครั้งแรกแต่มันก็เป็นความจริงนี่นะ
0: ผมจะพูดตรงๆเลยก็แล้วกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าคุณแม่จะทำอะไรเนี่ยผมพยายามจะหลับตาข้างนึงแล้วทำเป็นมองไม่เห็นมาตลอดเพราะว่าผมให้เกียรติคุณแม่แต่ตอนนี้ผมขอต้องขีดเส้นชัดๆไปเลยนะครับนับแต่นี้เป็นต้นไปรบกวนอย่ามาก้าวก่ายเรื่องราวของสถาบันเราอีกไม่ว่าจะเรื่องแนวทางการสอนหรือว่ากระบวนการการรับเด็กไม่อย่างนั้นเนี่ยคนที่โดนแบล็คลิสต์อาจจะเป็นลูกของคุณแม่ก็ได้นะครับขอตัวก่อนนะครับผมมีปัญหาที่ต้องไปแก้อีกเยอะเลย

0: แกรี่แกรี่แกรี่ออกมาคุยกับแม่หน่อยลูกแกรี่
1: เลิกทำแบบนี้สักทีได้ไหมบอกแล้วไงว่าอย่าไม่ยุ่งกับหนูไม่เข้าใจหรือไงว่าแม่ทำทุกอย่างพังหมดแล้วอะ
0: แต่ว่าแม
1: ่ไม่ต้องมายุ่งกับหนู

0: จากรอบที่แล้วขอบใจมากนะพี
1: ่ช่วยผมหน่อยดิ
0: ช่วยอะไร
1: โจทย์ข้อนี้ไปไม่ถูกอ่ะ

0: พี่ทาโกลัสดูตามพี่นะถ้าลากเส้นรัศมีมาเจอจุดสัมผัส E มันจะเป็นไง
1: ตั้งฉากรัศมีตั้งฉากกับจุดสัมผัส
0: แล้วไงต
2: ่อยู
0: ก็พี่ทาโกลัสมาช่วยสูตรก็คือ A² บวก B² เท่ากับ C² OD กำลัง2ลบ OE กำลัง2เท่ากับ ED กำลัง2ตัวที่ติดตัว

0: เนี่ยก็แทนลงไปปกติเรารู้ ED ก็แทนค่า21คูณ21พอแก้โจทย์ปุ๊บรัศมีก็คือ20
1: เข้าใจแล้ว
0: ถ้าจำเลขตัวพีทาโกรัสได้ทั้งแผงเนี่ยนะก็ตอบได้แบบไม่ต้องคิดเลย
1: อืมจำได้ดิก็3 4 5 5 12 13 6 80
0: มีอีก20 21 29อย่างเรารู้เลข21เนี่ยก็ตอบได้อีก2ด้านแหละไปจำเพิ่มมาก็ดีนะชีวิตจะได้ง่ายขึ้นยิ้มอะไร
1: ก็ผมนึกว่าพี่เกลียดเลขแล้วซะอีก

0: นายวัยรุ่นทำไมทำท่าเครียดเหมือนแบกโลกขนาดนั้นนะเรียนนะทำให้มันเป็นเรื่องสนุกก็ได้นะทำไมต้องกดดันตัวเองขนาดนั้นด้วยบอกเหตุผลกับปูได้ไหม
1: ผมรู้ว่าแม่ผิดหวังมารอบนึงแล้วผมไม่อยากให้แม่ผิดหวังอีกครับ
0: ตั้งใจทำเพื่อคนอื่นมันดีนะแต่อย่าลืมทำเพื่อตัวเองบ้างเคยได้ยินไหมรักตัวเองให้เป็นก่อนที่จะรักคนอื่นแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆครูขอแค่ว่าอย่าฝืนก็พอ
1: แต่ผมไม่ได้ฝืนนะครับครูผมอยากทำไม่ได้แล้วผมก็จะพยายามทำให้ดีด้วยครับ
0: ก็ดีงั้นมาช่วยกัน
2: มาไปติดตรงไหน
0: แยกตัวประกอบห้องน้ำ
2: ถ้าจะแบกความฝันแม่แทนพี่อ่ะไม่ต้องเลยล่ะ
1: ใครบอกล่ะผมไม่ได้แบกแล้วผมก็ไม่ได้ทำแทนพี่ซะหน่อยผมทำเพราะผมอยากทำ
2: ถ้าอย่างนั้นก็แล้วไป
1: ผมรู้นะว่าพี่ไม่ได้ออกไปทำอะไรไม่ดีหรอกแต่ผมเป็นห่วงพี่นะ

0: ไอ้แจ็คโอ้ตกใจหมดนึกว่าใคร
1: แล้วคิดว่าใครล่ะครับ
0: ใครก็ได้ที่ไม่ใช่แกไงนี่แกเป็นสตอกเกอร์หรือกุมารทองหรือเปล่าวะเนี่ยฮะตามฉันมาถูกได้ไงอ่ะ
2: ครูอย่าลืมสิครับว่าผมเป็นผู้ช่วยอันดับหนึ่งของติวเตอร์อันดับหนึ่งครูเคยบอกผมว่าชอบที่นี่มันเล็กแต่ฟังก์ชันครบคุ้มค่าผมก็เลยคิดว่าครูต้องมาที่นี่แน่เลยครับ
1: แล้วแกตามฉันมาถูกเวลาถูกที่ขนาดนี้ได้ไงฮะรู้ได้ไงฉันจะมาที่นี่ตอนนี
2: ้คืออันนี้ผมเดาครับแต่มันดันถูก
1: โอ้คุณวายนี่แกไม่คิดจะปล่อยให้ฉันหายไปไหนเลยใช่ปะ
2: ไม่มีวันครับก็ครูเคยบอกผมเองนี่ครับว่าจะพาผมไปด้วยไม่ว่าจะไปที่ไหน
3: ครูคิดจะเปิดโรงเรียนที่นี่มันไม่เล็กไปหรอครับ
1: ฉันว่าเล็กใหญ่ไม่สำคัญหรอกสำคัญที่เด็กทั้งนั้นแต่ว่าคราวนี้เราต้องวางแผนให้มันละเอียดขึ้นหน่อยตายแล้วลืมเลยฉันต้องไปแล้ว
2: ครูจะไปไหนครับ
1: ไม่ต้องยุ่งฉันจะไปธุระไม่ต้องตามมาเลย

ขอโทษนะเมื่อกี้เธอพูดว่าไงนะฉันบอกว่าขอโทษนะขอโทษเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรเธอคิดเองไม่เป็นหรือไงบอกว่าขอโทษก็ขอโทษแล้วกัน

0: ผีหรือคนแฮะโอเคโอเคขอโทษก็ขอโทษรับทราบค่ะ
1: โอ๊ยเนี่ยเอาไม่เหม็นชิบหายเฮ้ยมึงมาช่วยกูข้างในบ้างดิ
2: รู้
1: เมื่อไหร่จะเสร็จวะเนี่ยเหม็นก็เหม็นเหนื่อยก็เหนื่อย
3: มึงก็เลิกบ่นดิวะจะได้เหนื่อยน้อยลง
1: เอ้ยกูอยากรู้มึงจะต่อยมึงเพื่อกูทำไมวะ
3: กูไม่ได้ต่อยเพื่อมึงกูต่อยของกูเอง
1: ไม่เชื่อมึงรักกูกูรู้มึงทำเพื่อกู
3: กูจะทำอย่างนั้นเพื่อกูปล่อยให้มึงต่อยคนเดียวก็ดีแล้วปะกูจะได้ไม่ต้องมานั่งล้างห้องน้ำกับมึงเนี่ยเออนี่มึงเป็นนักกีฬาไม่ใช่เหรอวะถ้าสมมติว่ามีเรื่องใช้กำลังขึ้นมาเนี่ยมึงน่าจะโดนหนักกว่ากูนี่นั่นอาชีพมึงเลยนะเว้ย
1: นั่นไงมึงรักกู
4: กูรู
1: ้เฮ้ย
4: รักจังเลย
3: รำคาญเว้ย
1: เฮ้ยมึงน่ารักว่ะมึงทำเพื่อกูอ่ะกูสึกเลยเนี่ย
3: กูถามจริงเหรอเมื่อไหร่มึงจะไปเก็บตัวสักทีวะมึงนั่งแอปเรียนอยู่ทำไมเนี่ย
1: ถามอะไรโง่เข่ากูไง
3: เข่าเรื่องจริงดิ
1: มึงทำหน้าซีเรียสทำไมอ่ะเขาก็เขากูใช่เขามึงที่ไหนอ่ะ
3: แล้วมึงจะฝืนเล่นทำไมวะทำไมมึงไม่หยุดเล่นมาตั้งแต่ตอนเจ็บแรกอ่ะ
1: มึงไม่เคยรู้สึกแบบรู้สึกผิดที่หยุดเหรอถ้าเกิดกูหยุดกูก็กลัวว่ากูจะไม่เก่งอ่ะจนกูเป็นคนที่หยุดไม่เป็นไปแล้วอะกูหยุดได้ก็ต่อเมื่อมีอะไรพังไปนี่แหละ
3: อ๋อเหรองั้น

0: เดี๋ยวกูจะด่ามึงให้น้อยๆลงแล้วกัน
1: มึงจะด่าอะไรกูนักหนาวะอ๋อเล่นนี่กูเป็นก้างขวางคอมึงอะนะ
0: ไอคิม
1: แล้วกูจะบอกอะไรให้นะเรื่องข้าวหอมอะกูก็จะเป็นก้างไปอย่างนี้แหละหนุกกูดีถ้าเกิดไม่รีบแบบกูแย่งนะ

0: ฉันมีเวลาให้คุณ5นาทีอยากจะพูดอะไรก็รีบพูดมาแล้วต่อจากเนี้ยก็ช่วยพยายามอย่าตามหาฉันอีกเข้าใจใช่มั้ย
1: ผมแค่อยากคุยกับคุณนีน่าเรื่องพอสัก
0: นี่คุณยังมีหน้าจะพูดเรื่องลูกฉันอีกเหรอหรือคุณอยากจะขอโทษฉันไม่ยกโทษให้คุณหรอกนะเพราะฉันถือว่าคุณน่ะคือต้นเหตุของเรื่อง
1: คุณนีน่าเคยดูแท็บเล็ตของพอสบ้างไหม
0: ทำไมในนั้นมันมีอะไร
1: มีสิ่งที่เขาไม่เคยบอกคุณไม่สิผมว่าพอชพยายามบอกคุณแล้วแต่คุณไม่เห็นมากกว่า
2: ผมกลับมาเรียนที่นี่ทำไมอ่ะ
3: ทำไมจะกลับไม่ได้ครูนั่นแหละใจแรงหนักๆผมถ้าครูไม่พอใจเรื่องแม่ผมที่ยัดเข้ามาเนี่ยก็ไปเคลียร์แม่เอาเองดิ
2: แต่ครูอยากเคลียร์กับคุณมากกว่าโอเคครูแค่อยากถามว่าคุณจะมานั่งเซ็งสังกตายเรียนเลขที่คุณไม่ชอบทำไมถ้าเกิดคุณรักที่จะวาดรูปมากกว่า
3: ลองก่อนแป๊บเดียวกูไปหาคีย์เราไม่ได้หรอวะ
2: ครูบอกเสมอว่าจุดเริ่มต้นของการเรียนอะไรให้ดีคือเราต้องชอบมันก่อนซึ่งถ้าน้องไม่ชอบเชิญแล้วทำไมคุณไม่บอกแม
3: ่มันผมไม่เคยบอกแม่เลยไงยังไงแม่ก็มีวันเข้าใจผมหรอกแม่อยากให้ผมเหมือนพ่อเหมือนพี่เหมือนคนในตระกูลและอีกอย่างนะแม่เขาวางแผนให้ผมหมดแล้วว่าชีวิตผมต้องเป็นยังไงตั้งแต่เกิดผมก็ทำตามที่แม่บอกตลอดก็แค่นั้นเอง

จารย์ดูอยู่ใช่ไหมวันนี้ครูทำในสิ่งที่ครูควรทำได้แล้วนะ

0: Outro ela.
1: ไงลูกเสร็จยัง
0: เสร็จแล้วเสร็จแล้ว
1: ไป
0: ครับ
1: ไม่เก็บก่อนหรอ

0: าใครแหมมาสั่งไก่ถึงนี่เลยเหรอคะ
1: เปล่าครับขอตัวก่อนนะครับ
0: ค่ะอะไรวะแก
2: เขามาหาครูองศาเขาคิดว่าครูอยู่ที่นี่ก็เลยตามมา
0: แปลกว่ะ
2: นั่นสิพอฉันบอกเขาเรื่องที่ฉันรู้ว่าครูเขาลาออกกับเรื่องที่ครูกำลังทำโรงเรียนติวใหม่เขาก็ทำหน้าแปลกๆอ่ะ
0: แปลกเนาะ
2: นั่นเลย
0: หรือว่าหวง
2: หวง
0: ซีรีส์วายไงคิดดูนะเว้ยเขาเป็นผู้ช่วยครูมาตั้งนานไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดพอครูหายก็ยังมาตามตัวอีก
2: ไอ้ไม่พอเลยแกชอบคิดอะไรเลอะเทอะฉันไปดูเฮียบ้างดีกว่าพอแยกกันก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าอยากซื้อของเข้าบ้านก่อนนะโอเคเจอกันนะนิดหายไปไหนของเขาเนี่ยโทรไปก็ไม่รับเป็นไรหรือเปล่าเนี่ย
1: ลมอูดเนี่ยนะแล้วแกก็กินเหรอ
0: ทำไมยังไม่ค่อยกินหรอเนี่ยโอ้ย
1: เฮ้ย
0: ปุ๊ง
1: คุณเป็นไรไหมค่อย
2: ๆไม่ต้องมายุ่งเลยคุณไปอยู่กับแฟนคุณเลยไป
1: แฟนเหรอ
2: ใช่ไงแฟนคุณไม่ใช่หรอ
3: โอ้ยคุณคะถ้าเกิดว่าฉันกีตานี่เป็นแฟนจริงๆนะหยกขอไปเกิดใหม่ดีกว่าค่ะถ้าทางคุณกับองศาเนี่ยคงมีเรื่องต้องเคลียร์ใจกันยาว
0: ไม
3: ่แต่ฉันมารับแล้วงั้นถ้ามีเรื่องอะไรเรื่องโรงเรียนใหม่เมื่อไหร่เนี่ยโทรมาปรึกษาได้เลยนะ
1: ไป
3: ละ
1: ไป
3: ไปนะคะ

0: นี่พี่มีเรื่องโดนอะไรปะเนี่ยหรือว่าทะเลาะกับแม่มา
1: เปล่าคือทีตั้งใจมาหาข้าวอ่ะ
0: มาทำอะไรหรอ
1: ทีมาทีซื้อขนมมาฝากอ่ะ
0: ซื้อให้ตอนนี้อ่ะนะ
1: ก็ข้าวเคยบอกว่าชอบกินอ่ะก็เลยซื้อมาฝาก
0: คงไม่มีแค่นี้หรอกมั้งตกลงอะไรกันแน่อ่ะ
1: ข้าวคืออย่างนี้นะทีรู้สึกว่าที
0: เพราะว่าเขารู้แล้วแหละว่าทีจะพูดอะไรแล้วทีมาที่นี่ทำไมอ่ะเพราะว่าทีกลับไปก่อนเถอะ
1: แต่ข้าวจะไม่ให้โอกาสทีพูดหน่อยหรอ
0: คือเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลา
1: แต่กว่าทีจะกล้า
0: เพราะว่านี่ก็ดึกแล้วนะทีกลับบ้านไหมอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นห้องแล้วโอเค

0: เคขึ้นบ้างนะครับ
1: โอเคเรา
0: คุณนี่เป็นอะไรกับขาเนี่ยรอบที่แล้วก็อะไรตำขารอบนี้มาขาพลิกอีกนี่เป็นนักกีฬาจริงไหมเนี่ย
1: จะขำอะไรนักหนาเนี่ยคุณ
0: ก็ขำคนขี้ตู่ด้วยไงคิดไปเองว่าผมเป็นแฟนกับหยกอ่ะ
1: เอ้าก็ใครจะไปรู้หรอว่าคุณสองคนเป็นอะไรกันอ่ะ
0: ก็ตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมอ่ะผมเป็นเพื่อนกับมัน
1: รู้แล้ว
0: รู้แล้วแล้วหายหึงยัง
1: หึงอะไรใครหึงคุณไม่ทราบฉันไม่ได้หึงคุณสักหน่อยอย่ามาขี้ตู่นะคุยด้วยเราฉันว่าฉันปรับบ้านดีกว่า
0: เฮ้ยคุณเดี๋ยวก่อนคุณโทษทั้ง

ก็ถ้าคุณหึงอ่ะก็แปลว่าความรู้สึกที่คุณมีให้ผมมีค่าเท่ากับความรู้สึกที่ผมมีให้คุณผมแปลสมการนี้ถูกใช่ไหมผมไม่ปล่อยคุณไปไหนแล้วผมเคยบอกคุณแล้วไงว่าคุณยังมีผมอีกคนที่จะอยู่ข้างๆคุณแล้วคุณนะอยากอยู่ข้างผมหรือเปล่า

0: าแม่
1: อ้าวลูก
0: นี่แม่ไปไหนมาหรือว่าเมื่อคืนแม่ไม่ได้กลับบ้านอ่ะ
1: เปล่าแม่กลับสิแม่จะไปนอนไหนได้ล่ะ
0: ก็โรงพยาบาลไงหนูนึกว่าแม่อยากไปอยู่เฝ้าลุงอ่ะ
1: เปล่าลูกคือแม่ไปตลาดมามันต้องไปแต่เช้ามืดมันจะได้เลือกซื้อของได
0: ้แล้วไหนของอ่ะไม่เห็นมีเลยอ่ะ
1: โอ๊ยตายแล้วสงสัยแม่ลืมไว้ที่ตลาดอ่ะเดี๋ยวแม่โทรบอกให้เขาเก็บของไว้ให้แม่ก่อนนะบ้าจังลืมได้ไงวะเนี่ยไม่ได้แล้วโทรไปบอกเขาก่อน

0: แม่เป็นอะไรอ่ะนี่แม่เป็นไข้เหรออ
1: ๋อนั่นสิเมื่อกี้ยังดีอยู่เลยอ่ะสงสัยอากาศจะเปลี่ยนไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่นอนแล้วน่าจะดีขึ้นแหละ
0: แล้วนี่แม่กินยายังอ่ะคงยังไม่ได้กินเวลาป่วยนะแม่ชอบดื้อไม่ยอมกินยางั้นเดี๋ยวหนูไปเอายาให้นะรอแป๊บ
2: แต่คนตำรวจที่เฝ้าที่นี่แจ้งไปเนี่ยพวกผมรีบมากันเลยนะครับดีใจด้วยนะครับ
1: ดีใจดีใจอะไร
0: มันไม่ได้มีเรื่องน่าดีใจตั้งแต่ลูกฉันมาถึงที่นี่แล้วพอสพอสเป็นยังไงบ้างลูก
3: หมอเพิ่งให้ยาคนไข้ไปก่อนที่จะถอดเครื่องช่วยหายใจออกค่ะเดี๋ยวจะพาคนไข้ขึ้นไปที่ห้องพักนะคะญาติขึ้นไปรอคนไข้ได้ที่ห้องพักได้เลยค่ะ
4: นะครับขออนุญาตนะครับ

้าวสวัสดีค่ะครูนี่ครูมาหาหนูหรือว่ามาหาแม่หนูกันคะ

0: ครูจะมาคุยกับข้าวหอมฮะ
1: เรื่องติวเหรอคะ
0: ข้าวหอมรู้แล้วใช่ไหมว่าครูชอบแม่ข้าวหอมอ่ะคือวันนี้ที่ครูมาหาข้าวหอมเนี่ยก็คือครูอยากจะบอกว่าครูอยากคบกับแม่ข้าวหอมอย่างจริงจังแล้วที่ครูต้องมาบอกข้าวหอมก่อนก็เพราะว่าข้าวหอมคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของแม่ข้าวหอมและครูเองก็อยากจะบอกให้ข้าวหอมแน่ใจด้วยแหละว่าครูไม่ได้มาทำหน้าที่พ่อหรือจะเป็นพ่อให้ข้าวหอมหรืออะไรกันนะคือที่ตรงนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเขากลับมามันก็ยังเป็นที่ของเขาเสมอเพียงแต่ว่าสิ่งที่ครูสัญญาได้ก็คือครูจะอยู่ดูแลจะอยู่ข้างๆแม่ของข้าวหอมรวมถึงตัวข้าวหอมเองแบบนี้ไปตลอดนี่คือสิ่งที่ครูสัญญาข้าวหอมอนุญาตให้ครูคบกับแม่ข้าวหอมไหม
1: แล้วแม่หนูอะคะเขาชอบครูหรือเปล่า

0: ไม่มีอะไรจะน่าตกใจไปกว่าคลิปข้าวหอมแล้วล่ะค่ะ
1: สวัสดีทุกคนเราเป็นคนในกระทู้แม่เลี้ยงเดี่ยวกับติวเตอร์ที่มีคนเอาไปโพสต์แล้วเป็นไวรัล
2: มันก็คงไม่ถูกถ้าเราเงียบ
0: เราต้องคุยกันแล้วแหละ
2: แม่โกรธหนูเหรอ
3: ผมชื่นชมในตัวคุณจริงๆนะที่ผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได
0: ้แม่ฉันจะคิดว่าฉันเก่งบ้างไหมนะไม่อยู่ให้ถามแล้วด้วยสิ
4: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
5: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: เสียงอะไรน่ะ
1: มีคนปาดคอฉัน
2: เธอฝันร้ายนะฝันร้ายเสียงปืนดังแบบนี้เชื่อเถอะเป็นเรื่องแน่พอดีผมทำความสะอาดปืนนะครับแล้วปืนมันลั่นก็เลยทำให้ทุกคนตกใจอย่างนี้ผมขอประทานโทษท่านแม่นะครับแล้วก็ทุกคนด้วยครับ
0: โอ้เอ้ยแม่ก็คิดว่าเราเนี่ยทะเลาะกับเมียแล้วทนเมียไม่ไหวก็เลยจับเมียยิงทิ้งไปละ
3: คงไม่มีวันนั้นหรอกค่ะท่านแม่เพราะว่าท่านชายกับหม่อมฉันรักกันดีค่ะใช่ไหม
2: ใช
4: ่ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมกระหม่อม
2: เรียบร้อยดี
1: แน่นักดีคะ
2: จริงสิถนอมสมอนไปทำอะไรก็ไปทำเถอะอีกสักพักฉันต้องไปทำงานแล้ว
1: เพคะ
4: กระหม่อม

0: จำไว้นะไม่ว่าจะในความจริงหรือความฝันฉันไม่มีวันทำร้ายเธอ
1: ฉันไม่เชื่อ
0: ก็แล้วแต่เธอแต่มันคือความจริง
1: วันนี้ฉันจะไปทำงานเพราะฉันต้องตามจับพวกค้าฝิ่นเถื่อนที่ทำลายชาติบ้านเมืองให้ได
0: ้ฉันก็จะไปทำงานเหมือนกันงั้นฉันไม่อาบน้ำแหละ
1: นี่คุณไม่รู้จักคำว่าเสียสละหรือไงฮะ
0: รู้แต่คืนให้เธออาบน้ำก่อนแต่งตัวก่อนเธอก็ได้เล่นออกจากบ้านก่อนฉันนะสิไม่มีทางฉันจะอาบน้ำก่อนแล้วนั่งรอเธอฉันจะเป็นคนขับรถไปส่งเธอที่ทำงานเอง

0: าสาไปไหนแต่เช้า
1: ไปบ้านครูชาตรีค่ะครูชาตรีที่สอนไวโอลินอุตสาไงคะเขากำลังจะให้อุตสาไปช่วยสอนตอนนี้ก็เลยกำลังจะไปคุยเรื่องตารางสอนค่ะ
0: นี่น้องพี่เก่งขนาดได้ช่วยคุณครูเขาสอนเลยเหรอ
1: พี่วะ
0: น้องพี่เก่งอยู่แล้วพี่ไม่แปลกใจเลยที่ได้ยินข่าวดีแบบนี้งั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งที่บ้านครูชาตรีนะพี่ยังพอมีเวลาอยู
1: ่ค่ะ
0: ไป
2: ท่านหญิงท่านหญิงขึ้นไปทำอะไรบนนั้นเป็นคะท่านหญิงทำอะไรคะเนี่ยท่านหญิงท่านหญิงท่านหญิงมานั่งทำอะไรตรงนี้เพคะ
3: ฉันนอนไม่ค่อยหลับนางวิไลฉันเสียท่านางประหลัดนั่นจนเข้าหน้าท่านป้าไม่ได้แล้ววิไลฉันจะทำยังไงดี
4: ตอนนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นเพคะ

0: เดินยังไงเนี่ยชนฉันจนล้มแล้วก็ไม่ยอมขอโทษด้วย
1: ฉันมั่นใจว่าฉันเอาจี้เพชรใส่กระเป๋านางประหลัดนั่นแล้วแต่จี้เพชรนั้นมันกลับมาอยู่ในกระเป๋าฉันได้ยังไง
2: เป็นยังไงล่ะทำไมกลับก่อนกำหนดหรือว่าพี่ชายทัดเปิดเธอแล้ว
0: เธออยู่ใต้เตียงของฉันกับท่านชายเหรอถึงได้รู้ดีนะถ้าไม่รู้จริงอย่าเดาสุ่มดีกว่านะเพราะเดี๋ยวจะหน้าแตกเสียเปล่าๆเพราะคนที่ชอบรู้เรื่องของคนอื่นมากจนเกินไป
1: เขาเรียกว่าอะไรนี่แกว่าฉันสารแนวตายจริงคนในรั้วในวังเขาเรียกกันแบบนี้เหรอเอกคะ
2: นี
1: ่นางประหลัดนั่นมันต้องเอาจี้เพชรกลับมาใส่กระเป๋าฉันตอนนั้นแน่ๆ
3: เหรอมันลายใช่ย่อยนะเพคะ
1: วิไลฉันคิดออกแล้วว่าฉันจะแก้ตัวกับท่านป้ายังไงดีไปเตรียมเสื้อผ้าให้ฉันจะไปเข้าเฝ้าท่านป้า
3: ได้เพคะ

0: ฉันไม่เป็นไรฉันไปอาบน้ำดีกว่าจะได้ไปจับผู้ร้าย
1: ถอยสิ

0: ให้ครูสาเจอแต่ลูกศิษย์ดีๆนะจ๊ะ
1: พี่วัดอย่าล้อกันสิคะอุษาเป็นแค่ครูผู้ช่วยของครูชาตรีเท่านั้นแหละค่ะแต่ก็ตื่นเต้นจังที่จะได้สอนจริงๆสักทีเอาเป็นว่าขอบคุณนะคะที่มาส่งบ๊ายบาย

หมออีกนะคะครูคะคนที่ทำอะไรไปคะไม่พักค่ะเพราะตอนที่ฉันเข้าไปเจอเนี่ยครูก็นอนไม่ได้สติอยู่ที่พื้นแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวฉันพาไปห้องตรวจนะคะ

0: ุณอุตสาครับ
1: มีใครเป็นอะไรเหรอครับ
2: ครูสอนไวโอลินของอุตสาค่ะไม่ทราบว่าแกเป็นอะไรอ่ะเพราะว่าตอนที่อุตสาเขาไปเจอแกก็นอนหมดสติอยู่ที่พื้นแล้วนี่พยาบาลเขาพาเข้าห้องตรวจไปแล้วค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวผมไปตรวจดูให้นะครับ

0: ุตสาห์ครับครูของคุณอุตสาห์หายไปไหนไม่รู้ครับ
1: อะไรนะคะท่านชายทัศน์ไม่อยู่เพคะออกไปทำงานแล้ว
2: หญิงไม่ได้มาหาพี่ชายทัศน์หญิงมาหาท่านป้าหรอกค่ะ
1: เดี๋ยวเพคะ
2: ท่านป้าคะท่านป้าต้องเชื่อหญิงนะคะว่าหญิงไม่ได้เป็นคนขโมยไปคนที่ขโมยไปคือแม่นั่นนะคะท่านป้า
3: แต่เราเจอจี้พิษอยู่ในตัวท่านหญิงนะเพคะ
2: ก็ใช่แต่ฉันไม่ได้เอาไปจริงๆหญิงคิดว่าแม่นั่นคงจะแอบเอาไปตอนที
1: ่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหญิงเก็บให้ค่ะ
2: ฉันขอตัวออกไปข้างนอกก่อนนะคะตอนที่พวกเราเก็บเครื่องเพชรกันที่ตกกันอย่างโกลาหลเราก็ไม่ทันมองท่านป้าคะตอนที่หญิงไปเข้าห้องน้ำหญิงเห็นแม่นั่นกำลังมองอะไรในมืออยู่บางอย่างน่าจะเป็นเครื่องเพชรของท่านป้านั่นแหละค่ะแต่พอหญิงเข้าไปถาม
1: อะไรน่ะ
2: ไม่มีอะไรท่าทางแม่นั่นมีพิรุธมากเลยค่ะท่านป้าหญิงก็เลยแล้วแม่นั่นก็พูดจาหาเรื่องหญิงค่ะ
1: รีบแจ้งมาที่นี่เพราะว่าจะมาประจบแม่สามีฉันละสิแต่ต่อให้ประจบเท่าไหร่ก็ไม่มีวันสำเร็จหรอกนะ
4: เพราะยังไงฉันก็ไม่ยอมปล่อยท่านชายดุดมือไปหรอกและต่อไปสมบัติของราชสกุลนรางคูก็จะต้องตกเป็นของฉัน
5: แม่นั่นพูดอย่างนั้นจริงๆเหรอ
2: จริงสิคะท่านป้าคงเป็นตอนนั้นล่ะค่ะที่มันแอบเอาเครื่องเพชรอะมาใส่ในกระเป๋าหญิงเพราะมันกลัวว่าหญิงจะรู้ว่ามันขโมยไปแล้วอีกอย่างนะคะท่านป้าถ้ามันใส่ร้ายหญิงได้ท่านป้ากับพี่ชายทัศน์ก็จะชังน้ำหน้าหญิง

0: แล้วแผนของมันก็จะสำเร็จซะด้วยเพราะท่านป้าจะคิดว่าหญิงเป็นคนเอาไปท่านป้าคะท่านป้าลองคิดดูดีๆสิคะว่าหญิงจะทำเรื่องเลวทรามต่ำช้าแบบนั้นได้จริงๆเหรอคะหญิงก็เป็นราชนิกูลคนหนึ่งเหมือนกันหญิงไม่มีวันทำให้ราชสกุลทัศนาของหญิงเสื่อมเสียหรอกค่ะ
1: จริงๆเพคะท่านหญิงไม่มีวันทำเรื่องเลวร้ายอย่างนั้นแน่นอนเพคะ
2: ป้าเกือบจะหลงเชื่อมันไปซะแล้ว
3: คนอย่างหญิงขวัญน่ะไม่มีทางขโมยของป้าหรอกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะท่านป้า
3: ป้าต้องขอโทษหญิงขวัญด้วยนะที่ป้าสงสัยหญิงขวัญแต่ตอนนี้ไปเนี่ยเราจะต้องระวังตัวกันให้มากขึ้นเพราะว่าแม่คนนี้มีพิษสงไม่ใช่ย่อยป้าจะต้องรีบทำให้ชายทัดอย่ากับแม่นั่นให้เร็วที่สุดแล้วป้าก็จะเฉดหัวมันให้ออกจากวังนรังคู

0: มีคนทำงานอย่างมีความสุขไหม
1: ฉันมีความสุขนะถ้าได้จับหัวหน้าค้าฝุ่นเถื่อนได้ในวันนี
2: ้นี่ถ้าผมไม่รู้นะครับว่าปลัดนารีรัตน์เนี่ยแต่งงานกับท่านชายทิทัศน์เพื่อจะเข้าไปหาหลักฐานเกี่ยวกับการค้าฝุ่นแล้วก็ผมคิดว่าทั้งคู่ดูเป็นคู่รักที่สมจริงกันมากเลยนะครับ
3: เล็กเราดีใจมากนะเล็กที่เล็กกลับมาทำงานท่านชายไม่ต้องเป็นห่วงเล็กนะกระหม่อมเล็กอยู่กับกระหม่อมเขาปลอดภัยแน่
0: ยังไงก็ต้องเป็นห่วงสิเพราะคุณเล็กเขาเป็นภรรยาฉันนี่

0: ีกไม่นานนะท่านชายอีกไม่นาน
1: ครูชาตรีคะ
2: อ้าวขอดูสา
1: คุณครูเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมอยู่ๆถึงรีบออกมาจากโรงพยาบาล
2: ก็ไม่มีอะไรนี่ครูไม่ได้เป็นอะไรก็แค่เป็นลมหน้ามืดไปก็เท่านั้นน่ะตอนนุสาคือครูไม่อยากที่จะมาเสียเงินเสียทองไปกับไอ้โรคคนแก่เล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้
1: แต่ครูน่าจะให้คุณหมอตรวจดูหน่อยนะคะ
2: จะว่า
3: ผมเป็นหมอนะครับ ผมขอตรวจครูสักหน่อยเถอะนะครับผมไม่คิดค่าตรวจหรอกนะครับแค่อยากให้แน่ใจว่าครูไม่ได้เป็นอะไรจริง
2: ๆไม่ต้องครูไม่ได้เป็นอะไรจริงๆคุณหมออย่าห่วงเลยนะก็แค่เมื่อคืนนอนดึกไปหน่อยละมันก็เลยเป็นลมยังไงก็ขอบใจทั้งสองคนมากนะที่เป็นห่วงครูพรนุสาไอ้ส่วนเรื่องที่ครูจะให้พรนุสาไปช่วยสอนที่โรงเรียนเนี่ยไว้เดี๋ยวครูจะแจ้งเรื่องตารางสอนอีกทีนะเอาละถ้าไม่มีอะไรแล้วครูขอตัวไปพักก่อนนะ
3: ครับสวัสดีนะครับ
1: ขอโทษคุณหมอด้วยนะคะที่ชวนมาเสียเวลาเปล่า
3: ไม่เสียเวลาเปล่าเลยครับอย่างน้อยผมก็ได้มาเป็นเพื่อนคุณอุษามาดูครูชาตรีที่นี่แต่ถ้าจะให้ดีจริงๆผมอยากจะให้คุณอุษาเกลี้ยกล่อมครูชาตรีให้ไปตรวจสุขภาพจริงๆจังๆสักทีก็ดีนะครับเผื่อว่าถ้าเป็นโรคอะไรเนี่ยจะได้รักษากันแต่เนิ่น
1: ๆได้ค่ะฉันจะพยายามดูนะคะ
3: ไหนๆวันนี้เราก็ออกกันมาแล้วถ้าคุณอุษาไม่มีธุระจะไปไหนต่อผมอยากจะชวนคุณอุษาไปซื้อแผ่นเสียงด้วยกันนะครับ
1: ได้ค่ะ
3: ครับเชิญครับ
2: ครูขอโทษนะขอโทษที่ต้องโกหกเธอ
4: แปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัยแนทช้อปปิ้งขอแนะนำ

0: วันนี้มาในทีมชุดอะไรคะ
1: ภูเก็ตค่ะทะเลขึ้นแมงกะพรุนค่ะ
0: ร้อนมากเป็นแมงกะพรุนไฟที่แบบเรืองแสงมาก
1: ต้องค่ะ
0: ความเป็นภูเก็ตที่จัดงานไพร์มันทุกปีคุณชอบไหมคุณแขก
1: เอาจริงดีแล้วเราได้เซอร์เบตแล้วก็ฉลองความแตกต่าง
0: จริง
1: วันนี้มันไม่ใช่แค่เฉพาะ LGBTQA+ บวกแล้วมันรวมถึงความแตกต่างที่มีอยู่บนโลกนี้เพราะฉะนั้นแบบดีใจที่ทุกคนออกมาแล้วเซอร์เบตกัน
0: ตอบดีมากเหมือนชุดแม่วัยยังเขาบอกเขาใส่ขาสั้นเบา
1: ๆโบมากแล้วแม่อยู่ไหนตอนเนี้ย
0: แม่อยู่นู่นแล้วสวัสดีครับแม่อ้วนคุณโบสวยมากดูไม่รู้เลยว่าอายุจะแตะเลขแปด
2: โอ้โห
0: ต้องถามนิดนึงดีกว่าชุดมาในคอนเซปต์อะไรคุณโบ
3: วันนี้เป็นปีกเป็นนางฟ้าเป็นขันตะปูค
0: ่
3: ะ
0: แล้วแม่อ้วนอ่ะ
2: แม่อ้วนก็แบบว่าสวยหวานมาแววเก่าจ๋า
0: ต้องถามนิดนึงชอบอะไรในภูเก็ตบ้าง
2: บอกเลยนะว่าธรรมชาติในภูเก็ตเนี่ยค่อนข้างจะสวยถือว่าเป็นที่สุดในโลกอาหารอร่อยมากแล้วบุคคลใจดีค่ะ
0: คุณโบผู้ชายภูเก็ตหล่อไหม
3: สุด
0: แล้วมาเจอแบบนี้ขบวนแบบนี้ชอบไหมในที่ภูเก็ตแบบจัดอลังการมาก
2: สนุกเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นขบวนที่หลายๆคนเนี่ยมาแล้วจะรู้สึกว่าเป็นตัวตนนะคะ
0: โอ้ได้เจอผู้คนด้วยเนาะชาวภูเก็ตน่ารักมาก
2: น่ารักมากค่ะผู้ชายภูเก็ตหล่อมากค่ะฮัลโหล
4: Online data tracker follows me everywhere I browse.

0: แม็กเซเวอร์69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัล
1: ด์เนสกาแฟริชอโรมา
2: สูตรใหม่
1: เพิ่มกาแฟ
2: เติมนม
1: อร่อยไปอีก
2: สูตรใหม
3: ่ลองหน่อยนะ
0: แม็กเซเวอร์69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด์
1: เนสกาแฟริชอโรมา
2: สูตรใหม่
1: เพิ่มกาแฟ
2: เติมนม
1: อร่อยไปอีก
2: สูตรใหม
3: ่ลองหน่อยนะ
4: บางกอกก็สิกระซิบ
5: เจอสาวๆไปแล้วล่ะเบรกนี้มาเจอหนุ่มๆกันบ้างล่ะพอให้หวานปากชุ่มคอจ้า
6: สวัสดีค่ะ
7: เจอกันทุกปีเลย
6: ปีพี่ครับวันนี้เป็นไงบ้างมาภูเก็ตในปีนี้น้องเขต
8: ปีนี้ผมว่าน่าจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับแล้วก็แบบเจอเพื่อนๆพี่ดาราในวงการกันเยอะมากน่ารักมากแล้วสีสันแบบโอ้โหวันนี้ปีนี้ดีมาก
6: พี่ครับปีนี้มาชุดธีมอะไรคอนเซ็ปต
7: ์ปีนี้แบบเบาสุดแล้ว
6: เบามาก
7: ต้องถอดเสื้อแล้วก็มีปีกก็โชว์ซิกแพคโตหน้าอก
6: ก็โชว์สี่โชว์เลย
7: ไม่ได้น้ำหนักขึ้นเลย
6: พี่บอยเป็นไงบ้างกับภูเก็ตที่จัดงานอลังการมาก
9: เราต้องรีบเดินก่อนที่เราจะเดินไม่ไหว
6: ไม่เป็นไรมีบริการวิวแชร์งานนี้รู้สึกไงบ้างที่พี่กบพี่คิมเขาจัดเนี่ย
8: โอ้โหถือว่าเป็นแบบอีกหนึ่งเทศกาลที่ควรมีทุกปีแล้วทุกคนก็จะมารวมตัวแบบนี้ครับแล้วมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆทุกปี
6: สุดยอดไหม
7: สุดยอดมาก
6: หนุ่มๆใหม่ไทยแลนด์ค่ะวันนี้มางานภูเก็ตซีดีพายชอบไหมคะ
10: โอ้ชอบมากๆครับเรียกได้ว่าเป็นพาเรทที่มีสีสันแบบสุดๆเลย
6: ใช่วันนี้มาในธีมอะไร
11: วันนี้เราก็มาแบบเฉลิมฉลองแบบไทยครับความหลากหลายแล้วมีหลายสีให้เลือกเลยครับผม
6: รอทั้งนั้นเลยเลือกไม่ถูกมามุมนี้บ้างดีกว่าวันนี้มาเจอชาวภูเก็ตชอบไหม
12: รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ผมได้มาเยือนตรงนี
6: ้
12: ภูมิใจมากครับที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครั้งนี้
6: คอนเซปต์ชุดอะพวกเรา7คนจาก MI Thailand จะตั้งชื่อคอนเซปต์ว่าอะไรดี
13: ชุดไทยใจมั่น
14: ใส่สบงและทรงพลังครับ
6: ไม่ทรงพลังให้ดูหุ่นก่อนเป็นยังไงบ้างวันนี้อากาศ
15: ฝนตกนิดหน่อยแต่อากาศดี
6: ก็ถือว่าสนุกเลยกับครั้งนี
16: ้ดีใจมากๆแล้วกราบขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือปีนี้เกือบ 3,000 คนนะฮะที่มาเยอะมากกราบงามๆเลยแล้วก็ปีหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ

0: พื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
1: นดเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
2: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: เวอร์กัส48กิโลได้ภัตตาคาร15กิโลได้หมู่บ้าน8กิโลได้ร้านอาหาร4กิโลได้อพาร์ตเมนต์แก๊สกระป๋องพกพาไปได้ทุกที่มีจำหน่ายแล้วที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านแก๊สหมดกดสั่งเวอร์กัส
4: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ลาเวนเดอร์ซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
5: ครัวคุณต่อยยกครับบุกเซ็นทรัลชลบุรี
6: อร่อยเด็ดอร่อยดี
5: 10ถึง16กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
7: เรียกว่าเซานี้เต๋อจอยแท็กทีมตี๋ป๋อเช็คอินร้าน All Day Dining ย่านเอกมัยที่เดียวครบทั้ง Breakfast Brunch Dinner ในบรรยากาศสุดโคซี่แล้วมาวัดความรู้ใจของตี๋ป๋อมามีเตรียมยิ้มแก้มปริได้เลยค่ะ
8: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
5: ครัวคุณต่อยยกครับบุกเซ็นทรัลชลบุรี
6: อร่อยเด็ดอร่อยดี
5: 10ถึง16กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
9: คุณพี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสสตอนเลิกเล่าจะสาวเลิกแล้วว้าวว้าวเป็นคนใหม่
10: อีโพซอนเอ็งเป็นอะไรสภาพอย่างกับผี
11: ไอ้กัปตันจอนอ่ะมันทิ้งข้าข้าเจ็บว่ะ
12: พุทธซ้อนมันโดนกัปตันจอนหักอกกัปตันทิ้งมันไปสิงคโปร์แล้ว
13: จากตัวท็อปโดนผัวทิ้ง
10: เอาเล่ามา
14: ค่ะไม่กินอีก
15: นี่ปล่อยพุทธซ้อนเองดื่มแล้วก็อาบเช่นนี้จะไปมีอัดเหลือได้อย่างไร
16: ไหนเองบอกว่าไม่มีความรักอะไม่ตายแต่ไม่มีอาจจะตายแน
10: ่ยังไงมันก็ต้องตายแล้ว
15: กินให้มันจะตายไปเลย
10: เอาละจะกินอีกเอาไหม
15: อุ้ย
10: อ
15: ่
10: ะ
15: ดื่มซะ
10: มันต้องอย่างนี้ไม่แฝงเพื่อนรักโอ้ยนี่มันน้ำเปล่าเนี่ย
15: ดื่มเข้าไปเยอะๆมันจะได้สางเร็ว
16: ๆข้าไม่เลิกดื่มข้าเลิกไม่ได้
17: ทำไมจะเลิกไม่ได้ฉันเลิกได้แม่พุทธสอนก็เลิกได้

0: ลิกเหล้าได้ฉันคนใหม
1: ่อยากเลิกเหล้าเรามีตัวช่วยสายด่วนเลิกเหล้าโทร1413
2: ถ้าอยากให้พร้อมคุยสแกนแชทคุยกับน้องตั้งใจ
1: รับคำปรึกษาเบื้องต้นแล้วค่อยไปต่อก็ได
3: ้ไงจ้าพุทธซ้อนคนสวยวันนี้ไม่แวะร้านเหล้าหรอจ๊ะ
0: ฉันเลิกเหล้าแล้วจ้ะ
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
10: กลัวคุณไป
11: เสนอโดยบริษัท WPN

0: ี่จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แก๊ส
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
3: ครัวคุณต่อยครับ
1: มาแล้วแล้วก็ขอเพิ่มมาบอกอีกครั้งหนึ่งนะย้ำเตือนท่านผู้ชมว่าครัวคุณต่อย
2: ยกครับอีกไม่กี่วันแล้วครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลชลบุรีนะครับลานกิจกรรมชั้นหนึ่งย้ำนะครับอีกไม่กี่วันนะครับวันสุดท้ายคือ16กรกฎาคมครับ
1: มึนเหรอคิดอะไรอยู่ถามจริงอยากรู้
2: อยากกินก๋วยเตี๋ยว
1: อยากกินก๋วยเตี๋ยวใครก็อยากกินนั่นแหละแต่ถ้าท่านไปครัวคุณต่อยยกทัพความอร่อยก็ยังรอท่านอยู่ที่นั่นแน่นอนนะ60ร้านค้า600กว่าเมนูทุกอย่างเตรียมให้พร้อมปีนึงไปหนเดียวและเหลือไม่กี่วันแล้วอย่าพลาดเด็ดขาดเซ็นทรัลชลบุรีพ่อแม่พี่น้องแถวชลบุรีแถวนั้นทั้งหมดไปได้เลยนะคร
4: ับ
1: ผ่านมาหาเราสักนิด
4: แน่นอน
1: และความสุขจะเป็นของท่าน
2: ครับ
1: ท่านผู้ชมครับพูดถึงว่าความอร่อยครัวคุณต่อยทำเรื่องนี้เป็นหลัก
4: ใช่
1: เราก็ทำช่วงไม่กินถือว่าผิด
2: ไม่กินถือว่าผิดครับ
1: โอ้โหที่เขามองในที่เขาแบบเมื่อกี้เขาเหม่อลอยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นของโปรดมันจริงๆมันเป็นของโปรดของใครๆทั้งนั้นนะครับจริงๆนะฮะเจ้านี้เป็นเจ้าดังมากๆเลยนะฮะจังหวัดเพชรบุรี
2: เพชรบุรีครับ
1: แล้วเพชรบุรีก็จะมีก๋วยเตี๋ยวซึ่งรสชาติแตกต่างออกไปเลยนะ
2: เป็นของเขาเลยอ่ะ
1: เพราะเพชรบุรีแท้ๆเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเขาลดออกหวาน
2: หวาน
1: เพราะทุกอย่างเพชรบุรีก็ทำอะไรหวานทั้งนั้น
2: หวาน
1: ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ
4: ่หวานนำแล้วก็เผ็ดมา
1: แล้วแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันเพราะนั้นเอ๊ะถ้าเกิดเราไปเราอยากจะเจอเอกลักษณ์แบบนี้บ้างเราก็ควรไปเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของก๋วยเตี๋ยวถ้าท่านไปเพชรบุรีแล้วไม่ไปร้านนี
3: ้ถือว่าผิด
2: ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อลุงน้อยเจ้าเก่าจังหวัดเพชรบุรีนะครับร้านนี้อยู่ในซอยไร่ส้ม26นะครับเข้าซอยมาแล้วตรงไปอีกนิดเดียวครับร้านนี้จะอยู่ขวามือมีป้ายสีแดงเด่นชัดปักหมุดมาอร่อยกันได้เลยครับตำนานความอร่อยเนี้ยสร้างชื่อด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับโดยลุงน้อยครับซึ่งลุงน้อยเนี่ยเป็นเจ้าของสูตรเป็นต้นตำรับที่ทำมากว่า50ปีนะครับสมัยก่อนคุณผู้ชมลุงน้อยเนี่ยทำนาแล้วก็ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปนะครับทั้งตีมีดตีเคียวเงินทองไม่เคยพอใช้ครับจึงมีความคิดอยากจะลองค้าขายลองทำดูสักตั้งครับจากนั้นลุงน้อยจึงคิดค้นครับลองผิดลองถูกอยู่นานกว่าสูตรนี้จะลงตัวนะครับจนกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อในตำนานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวปัจจุบันนะครับมีทั้งเนื้อแล้วก็หมูที่ห้ามพลาดเลยนะครับเวลาไปร้านนี้คือลวกจิ้มครับเกาเหลาครับบะหมี่แห้งครับแต่ถ้ามาร้านนี้นะไม่กินเส้นหมี่เนื้อรวมถือว่าผิดครับเคล็ดลับนะครับเขาจะใช้น้ำซุปเป็นแบบโครงไก่นะครับใครที่ไม่กินเนื้อไม่กินหมูบอกได้นะอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับน้ำซุปสูตรน้ำแดงสมุนไพรเขาจะหอมมากยืนอยู่ตรงนี้หอมมากพริกน้ำส้มตัวเด็ดดังเขาจะใช้พริกกะเหรี่ยงนะครับหมักในโอ่งแล้ววางไว้รอบบ้านเลยราคาหลักแสนนี่ก็ซื้อไม่ได้นะครับต้องใช้ของดีมีคุณภาพเท่านั้นลุงน้อยบอกว่าแพงไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับคนเพชรเนี่ยเขายอมไม่ได้จริงๆกับเรื่องนี้ครับที่โต๊ะเวลาไปกินที่ร้านนะครับเขาจะมีแค่น้ำส้มเปล่าๆเลยนะครับแล้วก็น้ำปลามีให้เติมแค่นั้นเพราะว่าลุงน้อยเนี่ยแกปรุงมาแล้วอย่างอร่อยเลยครับหวานเนี่ยมาจากน้ำตาลตะโหนดนะครับเคี่ยวมาอย่างหอมเลยพริกเขาจะใช้พริกกะเหรี่ยงนะที่หมักมาอย่างประณีตเลยครับเครื่องในเนี่ยสะอาดนะครับทำถึงทั้งนุ่มทั้งหอมเลยแล้วก็โรยผักด้านหน้านะครับโรยกระเทียมเจียวฟินครับคุณผู้ชมร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อลุงน้อยเจ้าเก่าจังหวัดเพชรบุรีนะครับอยู่ในซอยไร่ส้ม26นะครับเปิด7โมงเช้าถึง4โมงเย็นอร่อย3แบบเลยสูตรลุงน้อยสูตรเด็กเทพสูตรน้ำใสไม่ปรุงวันนี้เต็มโต๊ะในรายการเลยครับ
1: นี่เลยฮะแล้ว3สูตรที่ฟังเนี่ยอาจจะงงๆนิดนะว่าเป็นไงคำว่าสูตรลุงน้อยท่านไม่งงเพราะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าลุงน้อยทำตั้งสูตรเองแล้วสูตรเด็กเทพ
2: สูตรเด็กเทพก็คือจะลดหวานลง
1: และ ลดเผ็ดลงเหมือนกับเด็กกรุงเทพว่างั้นใช่ไหม
2: ใช่ประมาณนั้น
1: เด็กเทพเด็กเทพนะและสูตรน้ำใสไม่ปรุง
2: อันนี้ก็แบบเด็กๆกินได้สบาย
1: ๆเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอย่างนั้นอย่างนี้เพราะนั้นก็ทำแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอีกอย่างนึงอย่างที่พูดเรื่องพริกเขาไว้ให้พริกน้ำส้มใช่ไหม
2: ใช่ครับเป็นพริกน้ำส้มแล้วก็เป็นพริกป่นตรงนี้พริกน้ำส้มอันนี้มันจะเป็นของเพชรเลยก็คือจะเป็นพริกกะเหรี่ยงป่นข้างใน
1: โอ้โหอร่อย
2: ม
1: ัน
2: มีความเพชรมาเลยครับ
1: เผ็ดนะไม่ใช่เพชรมันอร่อยแล้วมันแตกต่างคือแบบว่าแกทำเองแกไม่ได้จ้างใครทำหรือแกไม่ได้ไปซื้อเข้ามาหรือแกอย่างวันนี้หรือว่าไปเอาโน่นนี่มาผสมแกไม่ใช่เลยแกทำเองทั้งหมด
2: เองหมด
1: ไม่ทำเองทั้งหมด
2: แล้วหมักในไหวางไว้รอบบ้านเลยครับ
1: มันกลายเป็นทองคำของแกไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปเพชรบุรีแล้วอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวรสชาติเพชรบุรีแท้ๆที่อยู่มา 4-50 ปีแล้วก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อของลุงน้อยนี่แหละนั้นลองไปกันดูนะครับ
2: เส้นมี
1: ฮะมันเป็นทำไมฮะมันเป็นไงฮะ
4: ก็เห็นว่าอาไม่กินเนื้อหนูก็เลยกินเนื้อให
1: ้อ๋อเดี๋ยวนี้ผมไม่กินเนื้อแล้วอ๋อนี่ผมก็เพิ่งรู้ตัวนะฮะเพิ่งรู้ตัวนะ

0: าเด็ดขาดนะครับครัวคุณต่อยยกทัพเซ็นทรัลชลบุรีนะฮะเหลือไม่กี่วันจนถึงวันที่16กรกฎาคมนี้เท่านั้นท่านไปกันนะความสุขรอท่านอยู่ที่นั่นแล้วเกิดไปเพชรอ๋อนี่ผมทำไมฮะ
1: อันนี้อาไม่กินเนื้อครับ
0: อุ๊ยตายแล้วนี่เพิ่งรู้ตัวนะฮะเศร้าเศร้าจริงๆเศร้าจริงพักตรงนี้สักครู่พบกับสิ่งน่าสนใจก่อนผมไม่กินลูกชิ้นด้วยเหรอฮะนี่ผมกลายเป็นมังสวิรัติไปแล้วพักสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในช่วงต่อไปสักครู่เดียวครับเป็ดพะโล้ทอดพริกไทยดำครับอันนี้มันเป็นสูตรแต้จิ๋วโบราณดั้งเดิมนะท่านผู้ชมนะครับ
2: ลูกบอกจิ๋วเวลาเคี้ยวไปแล้วมันหอมมันแตกป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะ
1: มันอร่อยแบบอร่อยเลยคร
0: ับ ที่สี่กี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็เป็นร้อยปีค่ะ
0: นี่นี่นี่

0: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
1: อร่อยที
2: ่ทำถึง
3: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย
4: คุณอาจเห็นการเล่นสนุกแต่เขากำลังเรียนรู้ S26 Go 3มีดีที่สุดผสมแอลฟาสฟิงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมแอลฟาสฟิงโกไมอีลิน
5: ไลน์แมนถูกสุดทุกวันแบรนด์เฟล
6: ชัดเลย
7: วิ่งใครเนี่ย
8: ชัดแล้ว
3: แค่ใส่โค้ดไลน์แมนลดแรงสูงสุด 60% โอ้ยถึง31กรกฎาคมนี้สั่งไลน์แมนเลยครับ
9: ครัวคุณต่อยยกครับบุกเซ็นทรัลชลบุรี
10: อร่อยเด็ดอร่อยดี
9: 10ถึง16กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
11: ขึ้นจะเกิดดับทุกขณะมันดับไปเรียบร้อยแล้ว
12: เกิดไปแล้วดับไปแล้ว
11: ดับไปแล้วแต่ก็เอาขึ้นมาตลอดเอาขึ้นมาตลอดแล้วซ้ำตัวเองบูลลี่ตัวเองตลอดจึงกลายเป็นปมตั้งชื่อซะด้วยว่าปม
13: คุณจะไวเซียน
3: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
14: บลูสโคปแซกคุ้มค่าถึงอนาคต
15: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
16: คิดให้ดี
14: คิดเผื่ออนาคตด้วย
16: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
14: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
17: Excuse me Who's that
18: Online data tracker follows me everywhere I browse

0: ครัวคุณปอย
1: เสนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
2: ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนะคุณผู้ชมนี่คือรายการครัวคุณต่อย
3: ครับ
2: และนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารที่จะสอนทำวันนี้ก็อีกอันนึงที่เอามาออกแล้วอยากจะบอกว่าจะเรียกว่าสอนให้ทำก็คงจะยากเพราะมันทำยากจริงๆกว่าจะออกมาเป็นเป็ดพะโล้ได้พูดก่อนเลยเอาแค่เป็ดพะโล้ก่อน
3: ครับ
2: มันยากมันยากจริงแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็ดพะโล้แบบเยาวราชยิ่งไม่ต้องพูดเลยมันยากยิ่งขึ้นอีก
4: เฮ้ยอามจะยากขนาดหนูอยากทำอ่ะอยากทำอามก่อน
2: ดีดีดีอันนี้เป็นคนดีมากนะเก่งมากเพราะว่าวันนี้ที่จะสอนเป็นเป็ดพะโล้แต่ว่าทอดพริกไทยดำ
4: เป็ดพะโล้
2: แล้วเอามาทอดพริกไทยขนม
4: เดี๋ยวทำ
2: สบายสบายอันนี้เขาเป็นคนเก่งจริงนะท่านผู้ชมต้องนับถือเขานะครับร้านนี้ชื่อร้านจี่เส้งเฮงเป็ดพะโล้เยาวราชนะท่านผู้ชม
3: ครับ
2: ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสาริสาแซ่ตั้งจากจี่เส้งเฮงเป็ดพะโล้เยาวราชครับ
5: สว
3: ัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดี
5: ค่ะ
2: สามวันนี้เลยลูกยืนตรงนี้เลย
5: ค่ะ
2: สาร้านเราเนี่ยเอามาถึงตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกี่รุ่นละ
5: อันนี้จะเป็นรุ่นที่4ค่ะ
2: รุ่นที่4
4: โอ้โห
2: รุ่นที่4กี่ปีแล้วเนี่ย
5: ก็เป็น100ปีค่ะ
2: นี่เห็นมั้ยเนี่ยผมได้บอกเขาเก่งเห็นมั้ยเพราะว่าเขาคิดอยากจะทำไง100ปีแล้วเขาได้ระดับนี้อย่างคุณมันต้อง100ปีขึ้น
4: เดี๋ยวดูก่อน
6: ไม่เสียหน่อยนึงก่อนแล้ว
2: ดูก่อนเลยเหรอดูเริ่มดูก่อน

0: 100 ปีขึ้นแล้ว
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนตั้งแต่แรกเลย
1: อยู่ที่ตลาดเยาวราชค่ะเลโบเอียตลาดเก่าเลยค่ะ
0: ตลาดเก่าต่อไปพูดต่อไป
1: แต่ต่อมาก็คือเรามาขายในบ้านแต่สมัยอากงก็คือขายในตลาดเก่าเลย
0: ใช่
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต่อมาแล้วก็มาขายในบ้าน
1: เราใช่แล้วเราก็เริ่มเพิ่มเมนูเพิ่มข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแต่ว่าไอ้สูตรดั้งเดิมของเรายังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่าง
1: ใช่ค่ะเป็นพะโล้ทุกอย่างยังเป็นแต้จิ๋วดั้งเดิมเลย
0: นี่แต้จิ๋วแต้จิ๋วนะตอนนี้จีเซ่งเฮงเนี่ยเป็ดพะโล้เยาวราชตอนนี้อยู่ที่ไหน
1: ตอนนี้อยู่ตรงซอยนานาเยาวราชค่ะ
0: ซอยนานาเยาวราช
1: แล้วก็มีสาขาคิงพาวเวอร์รังน้ำแล้วก็เสาชิงช้าลอสอ168ค่ะ
2: นี่ปักหมุด
0: ปักหมุด
2: ป
0: ัก
2: หม
0: ุ
2: ด
0: แล้วจะเจอและที่ไปตามที่ต่างๆในที่พูดนะไม่ว่าจะเป็นคิงพาวเวอร์ก็ตามหรือไปที
2: ่เสาชิงช้า
0: เสาชิงช้าตามเขามาตามไปนะครับมันเท่ตรงนี้นะครับเขามาตามไปนะครับ
3: เชิญเขาเชิญไป
0: เขามาขายเธอมันหนึ่งวันอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็เลยได้ไปขายกันแต่ว่าเวลาที่เขาทำงานและงานที่ท่านจะได้เห็นตรงนี้มันเป็น 2-3 ขั้นตอนด้วยกันแต่ท่านจะได้เห็นเลยจริงๆว่าคนโบราณจริงเวลาเขาทำเป็ดพะโล้และสไตล์ของเราคือสไตล์แต่จิ๋ว
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นยังไงดูท่านผู้ชมแค่ดูก็คุ้มเป็ดพะโล้ทอดพริกไทยดำจากจี่เส้งเฮงเป็ดพะโล้เยาวราชครับนี่ฮะตอนนี้เป็นบ้านเรานะ
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าไปในนี้นะ
1: ค่ะ
0: นี่แล้วก็น
1: ี่พอดีซอยจะลึกลับนิดนึงก็เลยแบบเช่าปักซอยเพิ่มข
0: ึ้นต้องตรงอย่างนั้นตรงอย่างนั้นเพื่อจะได้ให้เห็นแล้วเข้ามานี่นี่นะแล้วเปิดกี่โมง
1: เปิดตั้งแต่7 โมงครึ่งถึง5 โมง
0: เกลือเท่าไหร
1: ่เกลือจะ1 กรัมค่ะใส่เข้าไปในท้องเป็ดค่ะ
0: เป็ดซึ่งเป็นเป็ดเชอรี่
1: ใช่ค่ะ
0: แท้ๆเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวขนาดเท่าไหร่เนี่ย
1: ตัวประมาณเกือบ3 โลค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ใส่เกลือเข้าไปให้หมดเลยนะท่านผู้ชมเพื่อ
1: ใช่ค่ะ1 กรัมเข้าไปในท้องเป็ด
0: แล้วเอาไปต้มในน้ำพะโล้
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งน้ำพะโล้นี่เป็น
1: น้ำพะโล้จะเป็นหัวเชื้อเลยค่ะตั้งแต่สมัยเก่าเลย
0: ตั้งแต่สมัยเก่าไล่มาตลอดแล้วก็ยังเติมหัวเชื้อใหม่เข้าไปทุกครั้งที่ต้ม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต้มอยู่อย่างนี้ท่านผู้ชมนานประมาณ
1: 1 ชั่วโมงค่ะ
0: 1 ชั่วโมงนี่จะได้เป็ดนี้ออกมาไอ้หัวเชื้อนี่ไม่มีทิ้งเลยนะผู้ชมต่อให้ลบทับจับศึกยังต้องเอาไปเลยนะฮะ
1: ตอนช่วงโควิดก็เอาแช่ตู้เย็นค่ะ
0: นี่ฮะนี่เรื่องจริงจริงนะผู้ชมเสร็จแล้วเอามาสับอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: เอามาสับนี้ถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นี่
1: เราเอามาเลาะกระดูกค่ะ
0: เลาะกระดูกแล้วทำพะโล้อยู่อย่างนี้อยู่คราวนี้
1: ต่อมาเรามาทำน้ำซอสที่ร้านค่ะ
0: น้ำตาลทรายเท่าไหร
1: ่14 ช้อนค่ะ
0: 14 ช้อนซอสปรุงรส
1: ซอสปรุงรส5 ช้อนค่ะ
0: 5 ช้อนนี่ที่ไม่เหมือนใครคือตรงนี้ท่านผู้ชมดูเลยนะ
1: แล้วก็น้ำมันหอย5 ช้อนค่ะ
0: น้ำมันหอยอีก5 ช้อนนี่แหละครับนี่คือโดดเด็ด
1: เราจีน2 ช้อน
0: เราจีน2ใส่ลงไปนี่ครับ
1: แล้วก็น้ำมันงาค่ะ
0: เท่าไหร่ครับ
1: 2 ช้อนค่ะ
0: 2 เหมือนกันนะฮะนี่ฮะเราได้เป็ดพะโล้มาแล้วท่านจำได้นะฮะเคล้าให้เข้ากันจนน้ำตาลมันละลายแล้วเอาไป
1: คลุกกับเป็ดค่ะ
0: ราดเป็ดทั้งหมดเมื่อกี้ที่เราเลาะกระดูกอะไรแล้วขยำให้มันเข้ากันทั้งหมดเลยท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วเอาใส
1: ่แช่ช่องฟิตแช่ไว้คืนน
0: ึ
1: ง
0: แช่1 คืนครับท่านผู้ชม1 คืนเต็มๆฮะมันต้องมาที่ท่านไปสั่งเขากินก่อนจะได้นี่มันมาจากนี้1 คืนเต็มๆแช่ช่องฟิตแช่ข้ามวันภาษานั้นนะฮ
1: ะ
0: แล้วเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เอาน้ำมันอะไรทอด
1: น้ำมันเป็ดทอด
0: น้ำมันยังเป็นน้ำมันเป็ดเลยท่านผู้ชมน้ำมันเป็ดมาตั้งให้ร้อนเล่าไอ้ที่แช่มือ1 คืนน่ะเอามาให้เย็นซะก่อนนะให้มันให้มันหายเย็นให้อุณหภูมิธรรมดาแล้วเอาไป
1: ทอดค่ะ
0: ทอดท่านผู้ชมไอ้ที่เท่อยู่เนี่ยทอดไปเรื่อยๆนะความจริงเป็ดมันสุกอยู่แล้วนะแต่ว่ามันมีเครื่องวิ่งเข้าไป
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะเริ่มเครื่องมันจะเริ่มทำงานมันจะเริ่มเห็นสีที่แตกต่างแล้วจึงใส่
1: เม็ดผักชีลงไปเพิ่มความหอมค่ะ
0: ผักชีโรยลงไปตรงนี้เลยนี่โรยลงไปอย่างนั้นเลยเพิ่มความหอมไม่ได้ใส่อย่างอื่นอีกแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เม็ดผักชีแล้วก็เอามาเสด็จน้ำมัน
1: ค่ะ
0: หมายต้องพูดว่าเสด็จน้ำมันเป็ดนะมันจะได้เท่หน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: แล้วก็ใส่ให้โรยพริกไทยดำค่ะ
0: พริกไทยดำอีก
1: แต่เราจะไม่ทอดกรอบนะคะ
0: ไม่ทอดกรอบใช่ท่านผู้ชมอันนี้คือสิ่งพิเศษของเขาเขาไม่ได้ทอดกรอบนะเดี๋ยวอ้อมกรอบไม่ใช่มันต้องทอดแล้วกินชุ่มๆแบบนี้ออกมาเป็นอย่างนี้เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยไม่มีใครทำแล้วไม่เหมือนใครเป็ดพะโล้ทอดพริกไทยดำครับจีเซ็งเฮงเป็ดพะโล้เยาวราช
2: โอ้
0: ย
2: จะได้กิน
0: เป็นไงฮะคุณลองดูฮะเดี๋ยวผมเล่าท่านผู้ชมซ้ำอีกนิดนึงคือเป็ดพะโล้เนี่ยนะฮะมันเป็น
3: เอาจุ่มกับน้ำจิ้มไหนครับ
0: นี่ผมแนะนำ
1: นี่หวานกับนี่ได้หมดเลยอะค
0: ่
1: ะ
0: ได้หมดเลยแต่ผมแนะนำอันนี้ก่อนผมแนะนำแล้วคุณกินกับข้าวสวยแบบกินแบบต้องกินอย่างคนจีนนะต้องกินจุ๊บจุ๊บงั้นนะแล้วมันจะอร่อยมันจะอร่อยมากถึงก็บอกท่านผู้ชมว่าเป็ดเนี่ยใช้เป็ดเชอรี่
1: ค่ะ
0: น้ำหนักนี่ประมาณ
1: 3กิโลค่ะ
0: 3กิโลต่ำสุด 2.7
1: ใช่
0: ดูนะฮะเขาเลือกขนาดนั้นนะต่ำสุดนะ 2.7 ถึง3กิโลกรัมตัวหนึ่งนะฮะอันนี้มันเป็นสูตรแต้จิ๋วโบราณดั้งเดิมนะท่านผู้ชมนะครับมันเป็นสูตรซึ่งไม่ค่อยมีใครทำแล้วระบบที่เขาทำทั้งหมดเขาใช้น้ำหัวเชื้อคำว่าน้ำหัวเชื้อคืออย่างนี้ไม่ได้พูดเกินเลยนะแต่มันเป็นอย่างนั้นกันจริงๆเมือง

0: จีนก็เป็นนะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่ก็ตั้งร้านอ่ะไอ้น้ำตรงนี้ไอ้น้ำหัวเชื้อตรงนี้ที่เขาทำมาหม้อแรก
1: ค่ะ
0: แล้วเขา
1: เ
0: คี่ยวไปเรื่อยๆแล้วเติมมาตลอด
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้หม้อที่ท่านกินอยู่เนี้ยมันก็ไล่มาเป็นร้อยปีนะ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาตอนนั้นเขาต้องหยุดทำงานไปพักหนึ่งช่วงสำคัญมากเลยคือช่วง
2: โควิด
0: นานไหมหยุด
1: ตอนแรกว่าจะเลิกแล้ว
0: ตอนแรกว่าจะเลิกจริงๆท่านผู้ชมคือมัน
1: เพราะว่าแม่เสีย
0: เออแม่เสียด้วยแล้วก็จริงพูดตรงเราก็พออยู่ได้แล้วเราก็นั่นนิดๆแล้วก็
1: แต่เราสัญญากับเขาไง
0: แต่สัญญากับเขาไว้ว่าจะทำต่อเอาไปแช่ตู้เย็นนะท่านผู้ชมทั้งหมดหัวเชื้อยังอยู่นะแช่ตู้เย็นในเมืองจีนโบราณเขามีเล่ากันอย่างนี้เลยนะครับว่าเวลาเกิดกาลยุคบ้านเมืองเกิดขึ้นมาภัตตาคารต่างๆที่มีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ภัตตาคารเขาเก็บนี
1: ่
0: แล้วขอบอย่างเดียวนะขอบหัวเชื้อครับอย่างอื่นจะอะไรยังไงก็ช่างเพราะไฟมันไหม้เวลาเขาลบใช่ไหม
1: เ
0: ขาจะเผาหมดเขาเอาหัวเชื้อไปด้วยครับอันนี้พี่กฤตเล่าให้ฟังพี่กฤตเราอ่ะพี่กฤตพี่ผมพี่กฤตผมอ่ะเล่าให้ฟัง
2: เ
0: ออพี่กฤตเพื่อนผมเล่าให้ฟังแกเก่งเรื่องจีนมากแกก็เล่าให้ฟังว่าทำอย่างนี้อย่างนี้ต่อผมบอกเฮ้ยอันนี้พูดกันแบบเพื่อนนะเฮ้ยแล้วพ่อพี่ทำงานด้วยแบบพ่อไม่ได้ขายเล่าให้ฟังเฉยเล่าให้ฟังเฉยเขาทำอย่างนั้นนะร้านนี้ก็ทำอย่างนั้นคุณอ๋อครับ
3: อร่อยมากเลยอ่ะมันอร่อยแบบอร่อยเลยครับแต่ตรงข้างนอกรสชาติข้างนอกเม็ดลูกผักชีอย่างเงี้ยครับฟิลลิ่งก่อนนะกินไม่ได้เหมือนเรากินหมูหวานโบราณที่มันมีลูกผักชีอะครับแต่เนื้อเป็ดมันมีความหนาและนุ่มและพอทอดนะครับมันเป็นอีกฟิลลิ่งนึงเลยเขาเกิดมาเพื่อกินกับข้าวสวยเลยนะหรือกินกับบะหมี่อย่างเงี้ยเขาเกิดมาเพื่อแบบนี้เลยครับอ๋อยังไม่จิ้มนะครับพอจิ้มเดี๋ยวจะให้พี่โก้เล่าต่อแต่เนี้ยมันจะมีความหวานอยู่ในรสชาติแล้วเวลาคุณกัดเข้าไปน้ำหวานจากตัวเป็ดเนี่ยครับมันจะไหลลงคอแล้วมันจะหอมขึ้นมาตามโพรงจมูกอันนี้อร่อยมากอร่อยมากอ
1: ันนี้คือแม่ทำเพราะว่าเราเป็นคนไม่กินเป็ด
0: นี่เรื่องเยอะนี่เรื่องจริงเรื่องเยอะขายเป็ดแต่เป็นคนไม่กินเป็ดอ่ะเล่าดิ
1: เป็นคนไม่ชอบเป็ดเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ต้องหาวิธีว่าแบบทำยังไงให้ลูกกิน
3: หมายถึงว่าพี่สารจะไม่กินเป็ดที่เป็นพะโล้แบบ
1: ไม่กินเลยค่ะ
0: เป็ดอะไรก็ไม่กิน
1: ไม่กินไม่ชอบกินไม่ชอบกินแล้วก็เขาก็เลยต้องหาวิธีที่ว่าทำยังไงอ่ะให้ลูกชอบแล้วลูกกินให้ได้
3: พอมีลูกผักชีอันนี้พี่กินได้ละ
1: แต่ก่อนไม่ใส่ด้วยเพราะเราเป็นคนแบบไม่ชอบกินแรงๆอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไปทำแล้วเราก็เอาไปแจกเพื่อน เพื่อนชอบ
0: เชื่อผมอะเรื่องเยอะ
4: เรื่องเยอะครับ
0: เป็นไง
4: มันจะบอกว่าเป็ดของเขาอย่างที่พี่อ๋ออธิบายถูกครับลูกผักชีเวลาเคี้ยวไปแล้วมันหอมมันแตกเปาะแปะเปาะแปะแล้วที่สำคัญคือพอเอาไปจุ่มกับน้ำจิ้มรสเปรี้ยวแล้วอย่างที่อาบอก
0: เด็ด
4: คุณผู้ชมจี่เต้งเฮงเป็ดพะโล้เยาวราชกับเมนูเป็ดพะโล้ทอดพริกไทยดำเจอที่ไหนต้องกินที่นั่น
0: แต่ที่เดียวครับจี่เต้งเฮงที่อื่นก็ไม่มี
4: ไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงได้เชิญไปอยู่หลายที
0: ่ใช่
4: เมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
1: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากของหนูมันสุดยอดจริงๆของหนูมันสุดยอดถ้านอกจากอย่างนั้นแล้วไอ้นี่หนูมาทำเพิ่มเติมเหรอลูกไอ้นี่เขาเรียกอะไรหนูมัน
1: เขา
0: เร
1: ีย
0: ก
1: มาลองห่อปอเปี๊ยะ
0: เขาลองมาห่อปอเปี๊ยะดูไง
1: อร่อยชอบ
0: จริงว่ะ
4: นี่หนูกินไปแล้ว
0: จิ้มนี
1: ่อันนี้หลานชอบหลานบอกว่าให้กลับมาทำอีกรอบ
0: จิ้มน้ำหวานเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะ
3: อันนี้เราก็ชอบ
4: ใช่อันนี้ชอบ
1: พอจิ้มน้ำหวานแล้วก็จิ้มอันนี้สองอันจะเข้ากันมากเลยค่ะ
0: อร่อยอร่อยมาก
4: ชอบ
0: ขนา
4: ดน
0: ี้ท่านทีมงานนะครับตอนนี้ด้วยครับนั่นลูกหลานใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะอ
0: ืมแต่ผมจำได้ในร้านที่ขายไอ้หมูหยองเนี่ยฮะ
1: อยู่ติดบ้านบ้านติดกันตั้งแต่เด็กเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเหรออ๋อตั้งแต่ป.1
1: ใช่
0: อืมอันนี้ไม่ตั้งแต่ป.1ก็ขายหมูหยองแล้วแอบมาทำไม
5: มาช่วยเชียร์
0: อ๋อมาช่วยเชียร์อืมรักมากครับ
3: ต้องเป็นเป็ดหยองให้ได
0: ้อืมไม่ต้องอันนี้ดีแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสาลิสา
4: โอ้อร่อย
0: ขอขอบคุณจี่เส้งเฮงเป็ดพะโล้เยาวราชขอขอบคุณท่านผู้ที่ตามชมรายการมาตลอดถ้าท่านต้องการกินเป็ดพะโล้เอาแต่เป็ดโรธรรมดาก่อนนะยังไม่ต้องทอดพริกไทยดำเขามีหมดทุกอย่างเลยนะ
3: อร่อยมาก
0: และที่มีที่อร่อยทุกอย่างไม่พอนะนี่ท่านผู้ชมครบนะเป็ดเรามีเครื่องในป่ะ
1: ม
0: ีเครื่องใน
3: เร
0: ามีไอ้นี่ไหมเลือดไหม
1: ม
0: ีนะฮะแล้วเรามีไส้ไหม
1: มีไส้แก้วค่ะ
0: ไส้แก้วมีครบหมด delivery ได้ไหม
1: มีทุกอย่างส่งต่างจังหวัดได้ด้วย
0: และที่สำคัญไปกว่านั้นนะความที่เกลียดเป็ดมากไม่ชอบเป็ดมีไก่ขายด้วยนะใครทำเนี่ย
1: ไก่ใช่เรา
0: อร่อยไหมล่ะอันนี้เขากินไปแล้ว
3: เดี๋ยวนะมันเป็นยังไงเหรอ
0: นี่
3: เน
0: ี่ยดูดิเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมฮะเวลาผมเอาของมาให้ดูของดีๆทั้งนั้นนะอยากจะทานก็ติดต่อสั่งกันเองนะ
1: อันนี้เป็ดคั่วเกลือค่ะ
0: นี่มีเป็ดคั่วเกลืออุ้ยสาช่างเยอะนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเป็นไงฮะ
3: โอ้อร่อยมากไก่แช่เหล้าน
0: ั่นเนี่ยผมถึงบอกไง

0: มันเป็นแบบโบราณไงมันเป็นแบบโบราณเวลานึกถึงไก่ชันเรานึกถึงหมวยนะนึกถึงหมวยนะ
1: ร้านเตี๋ยวใบหมวย
0: มันก็อร่อยเตี๋ยวใบหมวยนั่นก็อร่อยแต่ว่านี่ก็อร่อยเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจงจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
2: วิธีการในการเลือกซื้อมังคุด
3: คือมังคุดเนี่ยจะให้ผลผลิตมากในช่วงของฤดูฝนการซื้อมังคุดในช่วงนี้ครับจะทำให้เราได้มังคุดที่สดใหม่วันนี้เรามีวิธีการเลือกซื้อมานะครับเพื่อเป็นจุดให้คุณผู้ชมสังเกตเวลาไปเลือกซื้อ
0: เปิดนี้ฮะ
4: โอ้ยนี่สวยมากเลยครับมันคมกริบเลยมันสวย
0: จ
4: ังเลย
0: ห่อหมกพุงไข
5: ่ปลาช่อนครับ
6: รสชาติพริกแกงดีมาก
2: มันเป็นอะไรที่แบบโบราณมาก
3: พริกแกงที่เขาตำไว้อะครับมีความหอมหมดเลย
6: อันนี้ไม่ใช่ห่อหมก
5: อันนี้คือ
6: ห่อหมก
3: ตัวใหญ่มาก
6: ต
3: ั
6: วใหญ่
3: ต
6: ั
3: ว
6: ใหญ่มาก
7: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
8: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
4: ้มืด
9: โอ้ยสนุกอะไรอยู่คะเนี่ยมาแล้วค่ะคุณผู้ชมรออยู่สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับโอ้โหมันมากวันนี
9: ้ทำไมมันรอยยิ้มแบบนี้
5: เรื่องของการดูดการถูรวมหมดอยู่ในแบล็คไซโครน
9: เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะปกติแล้วแม่จ๋างานบ้านเท่ากับงานที่มันบานเพราะอะไรทำทีก็เมื่อยก็เหนื่อยเพราะว่าใครที่ทั้งถูทั้งกวาดมันก็ต้องทั้งก้มๆเงยจนปวดหลังอยู่หรือเปล่าหรือว่าใครกำลังมีปัญหานะคะเกี่ยวกับเครื่องดูดฝุ่นตัวใหญ่มันหนักลากมาถึงจุดใช้งานแล้วพอจะเสียบปลั๊กพอจะเริ่มดูดสายที่ให้มามันดันสั้นไปอีกจะดูดจุดที่มันสูงๆยกจนเมื่อยแขนเลยกว่าบ้านจะสะอาดเอี่ยมอ่องแต่วันนี้การดูดฝุ่นการถูบ้านจะแตกต่างออกไปเราอยู่กับตัวนี้เลยค่ะ
5: แบล็คไซโครนครับผมวันนี้ใช้งานง่ายไร้ข้อจำกัดเรื่องสายไฟไร้สายของแท้และต่อท่อได้ไกลแค่ไหนก็ไปได้สุดท้าย
9: โอ้โหแทบจะลอยไปถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมเลยนะและตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่ากำลังแรงดูดขาวสุดยอด
5: กำลัง 15,000 PA ปัสคาลนะฮะดูดลูกเหล็กขึ้นฝุ่นเล็กฝุ่นใหญ่หายวับและฟังก์ชันคุณสมบัติ5 in 1 5หัวไม่ว่าจะเศษอาหารขนมเส้นผมขนสัตว์น้องหมาน้องแมวหรือว่าสิ่งสกปรกตามพื้นบ้านซอกซอยในโซฟาบนเตียงหรือแม้แต่ในรถยนต์ยกเคลื่อนย้ายไปไหนสะดวกมาก
9: ๆและการสั่งงานใช้งานง่ายในปุ่มเดียวมาพร้อมกับหน้าจอ LED นะคะที่มีทั้งหมด Ecoดูสบายสบายเลยค่ะหรือว่าจะปรับมาเป็นโหมด Max แบบนี้กำลังแรงสูงแบบนี้และก็สั่งใช้งานในปุ่มเดียวเปิดปิดสั่งการใช้งานง่ายๆโอ้ยสบายจังเล
5: ย
9: โปรโมชั่นที่ดีมารออยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดเฉพาะวินาทีนี้เท่านั้นกับเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Black Cyclone 1เซตราคาปกติ 1,990 บาทแต่เฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้แถมเพิ่มฟรีทันทีค่ะกับ Smart Hand Mop อีก1ชิ้นและยังไม่หมดให้โทรตั้งแต่วินาทีนี้เราแถมเพิ่มฟรีให้คุณค่ะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์อีก1เซตจากราคาทั้งหมด 2,870 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นและนี่คือราคาจ่ายจบเพราะจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศค่ะรีบโทรเลยที่เบอร์021613233ย้ำ021613233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line @happycs3 ค่ะ
5: ตอนนี้เรามาดูกันเลยครับว่าเครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายแบล็คไซโคลของเรานะฮะจะได้อะไรไปใช้กันบ้างอันดับแรกก่อนเลยนะฮะเครื่องดูดฝุ่นนะครับผมเขาจะต่อท่อยาวจะใช้ท่อสั้นจะใช้ตัวหัวดูดไปเลยก็ได้เคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้ไม่ต้องห่วงเรื่องปลั๊กอีกต่อไปตัวเครื่องสีดำสวยตัดกับสีม่วงดูดีคลาสสิกหรูหราแบบนี้แข็งแรงทนทานจากพลาสติก ABS และแบตเตอรี่กำลัง 5,000 มิลลิแอมป์นะฮะ1ชาร์จเต็มใช้ได้ต่อเนื่อง50นาทีนะครับผมและน้ำหนักเบาแค่750กรัม
9: เบากว่ากระเป๋าสะพายคุณผู้หญิงอ่ะคุณผู้ชม
5: จริงมอเตอร์กำลังสูง 15,000 PA เรารับประกันมอเตอร์2ปีถ้ามีปัญหาเปลี่ยนใหม่ให้ไม่ต้องส่งซ่อมและทีเด็ดของเขาคือถังเก็บฝุ่นใหญ่มากจุได้ถึง650มิลลิ

0: ้ชมจะเห็นฟิลเตอร์ด้านในดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ให้มันย้อนออกมาฟุ้งคนเป็นภูมิแพ้จะชอบมาก
1: และถึงเวลาที่ต้องจับตาดูให้ดีๆกับการทำงานของเครื่องดูดฝุ่น Black Cyclo
0: ในความจุ650มิลลิลิตรคุณผู้ชมมันจะไซโครนจริงๆดูดีๆนะ1 2 3ว้าวคุณผู้ชม650วัดได้ทุกอย่างเข้ามาอยู่ในถังเก็บฝุ่นแบบนี
1: ้และไม่ว่าจะต่อท่อยาวนะคะถึง1 2ท่อนแบบนี้ไหนจะรวมหัวตะกุยที่ต่อไปอีกงานบ้านสูงๆที่คุณแม่บ้านสูงน้อย150แบบไวลี่แบบนี้บอกเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นซอกเป็นหลืบตามมุมลึกของโซฟาที่เราเอื้อมไปยากหรือแม้กระทั่งหยากใยสูงๆนะคะที่มันปลิวสวยไม่ว่ามุมไหนของบ้านคุณก็จะสะอาดเอี่ยมอ่องไร้ฝุ่นทั่วบ้านแล้วล่ะค่ะ
0: เอาล่ะครับผมมาถูหน้าจอกันดีกว่าเอ็งงงทำไมมีดูดแล้วมันถูได
2: ้
0: เพราะมันเป็นทูอินวันคุณผู้ชมนะผมและดูดมันจะเป็นอย่างนี้เลยสามารถที่จะดูดสเกลฝุ่นเข้ามาแบบนี้ดูดดูดดูดดูดดูดดูดพอหมดเข้ามาเสร็จแล้วไม่ต้องยกหัวดูดถูกันไปเลยทีเดียว
1: เดียวนะโดยปกติแล้วนะดูดก็ต้องดูดถูก็ต้องแยกอีกรอบนึงแต่วันนี้มีแบล็คไซโคลค่ะมันง่ายในขั้นตอนเดียว
0: คุณผู้ชมถ้าเขาสามารถแกะออกมาแล้วเอาไปลงถังซักได้เลยและการทำความสะอาดของเราไม่จบเพียงแค่นั้นนะครับผม
1: ใช่แล้วค่ะขออนุญาตเปลี่ยนอุปกรณ์เลยค่ะคุณผู้ชม
0: สำหรับกำลังจิ๋วแต่แจ๋ว 15,000 PA วันนี้เปิดสุดไปเลยแล้วดูกำลังการดูดที่แม็กซ์ของเขาอยู่ในร่องต่างๆนะวิ่งปื๊ดเข้ามาในเครื่องแบบโดยง่ายเลยเห็นไหมฮะ
1: โอ้ถ้าอย่างนี้นะเป็นพวกฝุ่นตามร่องหน้าต่างที่มันปลิวเข้ามาจากท้องถนนเนี่ยสบายเลยล่ะคุณผู้ชม
0: ใช่เลยนะเม็ดวิ่งกระจายแต่ไม่เท่ากับเม็ดลูกเหล็กอันนี
1: ้มันลอยละลิ้วปลิวเข้าไปอย่างกับเม็ดโฟมเลยอ่ะคุณผู้ชมแสดงว่าแรงดูดเขาแรงจริงๆ
0: เนี่ยแหละคือกำลังดีปุ่นหนักๆนะครับผมเส้นผมเส้นขนต่างๆเศษขนมอาหารต่างๆรับรองหายกระจายเลย
1: มาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะว่างานไหนๆก็เอาอยู่จริงๆนะบางทีเจอเศษใบมงใบไม้คุณผู้ชมดูดให้มันหนำใจเลยไม่ต้องมานั่งกวาดไม่ต้องมารอปล่อยให้มันฟุ้งกระจายรวมไปถึงค่ะอย่างที่บอกไปเศษขยะต่างๆคุณผู้ชมขาก็สามารถดูดง่ายสบายแรงแบบนี้กันไปเลยบางทีบางบ้านเลี้ยงน้องหมาคุณไทยเคยเจอมั้ยกลับมาบ้านอีกทีว่าไอ้มวลทิชชู่มันตกลงไปในพื้นน่ะเขาเอามาเล่นกันตะคุยกันกระจายแบบนี้หรือแม้กระทั่งค่ะเศษผมสาวๆแต่งผมทำทรงนั้นทรงนี้ไม่ต้องกังวลไปได้เครื่องนี้ไปคุณผู้ชมขาพื้นผิวไหนเอาอยู่หมดเลยกับเครื่องดูดฝุ่น Black Cyclone แบบไร้สายค่ะ
0: ในหัวที่เป็นแปลงนะฮะข้อดีของการที่เราใช้นะมันจะสามารถที่จะดูดและกวาดไปพร้อมกันกับตะแกรงมุ้งลวดต่างๆหรือฟิลเตอร์แอร์ป้องกันเรื่องของฝุ่นไรฝุ่นต่างๆลูกก็หายใจได้เต็มปอดกับเครื่องดูดฝุ่นที่เขาตะกุยหัวได้ขนาดนี
1: ้โอ้โหบอกเลยคุณผู้ชมค่ะมันรักษาพื้นผิวเอาไว้ได้ด้วย
0: แ
1: ต่ก็ไม่ได้หมดแค่หัวนั้นนะคะ
0: เรายังเปลี่ยนหัวต่อไปได้ตรงนี้เราสามารถที่จะใช้หัวตะกุยเป็นหัวที่เอาไว้ตีเบาะได้และดูดได้พร้อมกันเลยทีเดียวตรงนี้ตบตบตีตีแล้วก็ดูดตบตบตีตีแล้วก็ดูดหัวดูดตรงนี้เนี่ยมันแข็งเนี่ยคุณผู้ชมตีและดูดได้เลย
1: โอ้โหเรียกว่าตะกุยฝุ่นขึ้นมาก่อนแล้วก็ดูดจัดการเก็บไปแบบนี้คุณผู้ชมค่ะตัวหลักว่าเจ๋งแล้วแต่มาดูตัวนี้ค่ะเครื่องดูดฝุ่นพกพาเอาไว้ในรถแล้วยิ่งมีลูกเล็กหรือแม้กระทั่งคนทำงานกินขนมระหว่างไปทำงงทำงานเจอขนมแบบนี้ค่ะคุณแม่กับเครื่องพกพาที่ไร้สายเช่นเดียวกันผู้ชมดูสิสามารถดูดได้เร็วดูดไวไวแบบนี้เลยแล้วก็กลับมาสะอาดเอี่ยมอีกครั้งหนึ่งเลยล่ะค่ะคุณเอาอะไรมาเล่นอีกแล้วคะเนี่ย
0: ไม่มาแผ่นดี้รับไปด้วยเลยเก๋ๆแบบนี้ซิงครัวซิงห้องน้ำใช้ไม่มาแบบนี้นะฮะเก็บน้ำกระจายแล้วหายวับไปกับตาแล้วสามารถที่จะเอาไปซักใช้ต่อได้โดยที่มือเราเนี่ยไม่เปื้อนเลย
1: โอ้โหและเน้นย้ำค่ะว่านั่นก็ให้ฟรีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะอย่ารอช้ารีบหยิบโทรศัพท์แล้วโทรสั่งซื้อด่วนๆค่ะ
0: ตอนนี้ทีมงานบอกว่าเหลือไม่กี่สายแล้วต้องรีบ

0: กดโค้ดเท่านั้นสั่งซื้อเครื่องดูดฝุ่นไร้สายแบล็คไซคอน1เซตจากปกติราคา 1,990 บาทเฉพาะสายที่โทรเข้ามาในตอนนี้แถมฟรีสมาร์ทแฮนด์ม็อบ1ชิ้นยังไม่หมดเฉพาะคนที่โทรมาวินาทีนี้แถมเพิ่มไปอีกกับเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์1เซตจากปกติทั้งหมดราคา 2,870 บาทแต่คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-1613233ย้ำ02-1613233หรือแอดไลน์มาได้ที่ LINE @happych3
1: จะซื้อให้ตัวเองจะซื้อเป็นของฝากของขวัญก็ได้เพราะว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสายโทรเข้ามาแน่นมากๆทุกคู่สายที่ต่อสายอยู่ห้ามวางสายเด็ดขาดแต่เวลาของเราสองคนรันหมดลงแล้วคุณผู้ชมคะเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึงวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: พบเราสองคนในรุ่นใหญ
1: ่ไวเซียน
0: อาจารย์มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลหรือไขมันในเลือดไหม
1: ไม่แน่ใจไม่น่ามีมั้งครับ
0: ยังไม่ได้ไปตรวจ
1: ยังไม่ได้ไปตรวจยังไม่รู้เลย
0: แต่พี่ว่าพี่ยังมีพี่ยังมีไขมันในเลือดสูงแต่ว่า
1: ต้องมีกันเน
0: า
1: ะ
0: พี่กินยาผู้ใหญ่ไวเซียนอย่างเราเนี่ยมากกว่า 50% รับรองว่าจะมีไขมันในเลือดสูง
1: ครับ
0: ก็ต้องกินยากันพี่ก็กินยาเป็นประจำนอกจากกินยาแล้วมันยังมีอาหารบางอย่างที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลหรือไขมันในเลือดได้ด้วยอย่างเช่นข้าวโอ๊ตนะคะข้าวโอ๊ตเนี่ยช่วยดูดซับไขมันส่วนเกินทำให้ลดระดับไขมันในเลือดได
1: ้ครับ
0: กล้วยเนี่ยช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลได้แต่ว่าผู้ที่เป็นโรคไตเนี่ยก็ต้องกินกล้วยไม่เกินลูกนึงนะเพราะว่าในกล้วยมันจะมีโพแทสเซียมสูงนอกจากนั้นก็เป็นมะละกอ
1: ครับ
0: มะละกอเนี่ยนะคะป้องกันไขมันเกาะผนังหลอดเลือด
1: ครับ
0: แล้วก็ช่วยจับแล้วก็ขับไขมันออกจากร่างกายด้วยถ้าเผื่อทานพร้อมกับโยเกิร์ตได้จะยิ่งดีเพราะว่ามันจะมีประสิทธิภาพในการดูดซึมได้ดีมาก
1: ครับผม
0: นอกจากนั้นก็เป็นเห็ดหูหนูค่ะเห็ดหูหนูเนี่ยทำให้หลอดเลือดแข็งแรงมากขึ้นเพราะว่ามีกากใยไฟเบอร์สูงแต่ใครที่ทานยาละลายลิ่มเลือดจะทานเห็ดหูหนูต้องระวังหน่อยนะคะจากนั้นก็เป็นอะโวคาโด
1: ครับ
0: อะโวคาโดเนี่ยนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลด LDL หรือไขมันตัวเลวได้แล้วป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้ค่ะ
1: ค
0: แต่ว่าทานแค่วันละครึ่งลูกพอนะคะ
1: ยังไม่หมดนะครับยังมีถั่วเหลืองด้วยครับคุณผู้ชมเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสูงช่วยลด LDL หรือไขมันเลวได้ถ้าอินเรากินน้ำเต้าหู้แทนก็ยังได้เลยนะครับอีกอย่างก็คือกระเจี๊ยบเขียวมีเมือกในเมือกของกระเจี๊ยบเขียวน่าจะช่วยลดไขมันแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดของเราได้ด้วยนอกจากนั้นก็มีปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาทูแซลมอนนะหรือว่าทูน่าเนี่ยนะเพราะมีสารโอเมก้า3สูงมากนะช่วยลดอาการอักเสบและป้องกันลิ่มเลือดอุดตันได้นอกจากนั้นก็มีน้ำมันมะกอกนะช่วยเพิ่มปริมาณไขมันดีหรือ HDL ลดความเสียหายของกล้ามเนื้อต่างๆที่มันอาจจะสูญเสียไปได้นะครับ
0: อาจารย์รู้ไหมว่าบางทีเรากินอาหารเย็นเข้าไปแล้วเรารู้สึกแน่นหน้าอกท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ย มันเป็นเพราะอาหารที่เรากินเข้าไปเพราะว่าอาหารเย็นเนี่ยเรากินไปแป๊บนึงเราก็ไปนอนแล้วเพราะฉะนั้นเราควรจะกินอาหารที่มันย่อยง่าย
1: ๆครับผม
0: เพราะฉะนั้นอาหารต่อไปนี้ไม่ควรทานในมื้อเย็นนะคะเพราะว่ามันย่อยยากก็คือไข่เจียวของทอดต่างๆเนี่ยมันมีไขมันทำให้ย่อยยากนะคะถ้าจะทานก็ควรทานในมื้ออื่นๆต่อไปก็เป็นกะหล่ำปลีหรือผักตระกูลกะหล่ำอย่างพวกบรอกโคลี่อะไรพวกนี้พวกนี้มีแก๊สเยอะทานไปแล้วจะทำให้ท้องอืดต่อไปก็เป็นเนื้อสัตว์ติดมันทำให้ย่อยยากรู้ไหมว่าหมูติดมันเนี่ยใช้เวลา5ชั่วโมงนะคะในการย่อย5ชั่วโมงส่วนเนื้อวัวเนี่ยจะใช้เวลาย่อยประมาณ 3-4 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้า

0: เรากินไปตอนมื้อเย็นเดี๋ยวเราจะนอนแล้วมันก็ใช้เวลาในการย่อยนานเกินไป
1: ครับผม
0: จากนั้นก็เป็นพวกของแปรรูปต่างๆกุนเชียงไส้กรอกอะไรเงี้ยพวกนี้มันจะมีโซเดียมสูงแล้วก็มันจะทำให้ไตทำงานหนัก
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ต้องระวังความดันสูงด้วยนอกจากนั้นก็เป็นขนมปังขนมปังก็ไม่ควรทานในมื้อเย็นนะคะเพราะว่ามีไขมันทรานส์เยอะมากจะไปทำให้เราอ้วนลงพุงได้ค่ะ
1: ใครที่ทานอาหารมื้อเย็นแล้วนะครับผมมี5เทคนิคในการที่จะทำให้หลอดเลือดท่านสะอาดโดยไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักๆก็เลยนะพวกเราอันนี้1ครับเดินช้าๆสัก109ครับเดินในบ้านก็ได้เดินรอบโต๊ะอาหารก็ได้วนอยู่นั่นแหละครับนะสัก109นะถ้าเราเดินช้าๆประมาณ109นี่กล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อสะโพกจะได้ทำงานมันจะบีบเลือดกลับไปสู่หัวใจช่วยให้ระดับน้ำตาลหลังจากการรับประทานอาหารก็ลดลงอย่างรวดเร็วเลยนะฮะประมาณสัก 20-30% เห็นไหมอันนี้ดีมากอันที่2ครับก็คือดื่มน้ำอุ่นสักครึ่งแก้วฮะจะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีแล้วก็ช่วยทำให้เจือจางไขมันที่เริ่มเข้าสู่กระแสเลือดได้ดีด้วยน้ำจะช่วยให้เลือดนั้นไม่หนืดครับข้อที่3ก็คือหายใจเข้าออกลึกๆประมาณสัก10ครั้งแค่นี้ก็จะช่วยลดความดันได้แล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเราหายใจสั้นๆหรือทานข้าวเสร็จเราจะดูมือถือทันทีเลยทำให้หลอดเลือดหดตัวทำให้หัวใจเราเต้นเร็วขึ้นอย่างไม่รู้ตัวนะครับพี่ตู้ก็ทราบอยู่แล้วเราเคยทำในรายการ
0: 478ไม่ใช่ใบหวยนะคะแต่ว่าเป็นการหายใจเข้า4ค้างไว้7แล้วก็เอาออก8ทำซิ
1: เข้า4
0: 1 2 3 4ค้าง1 2 3 4 56 7ออก1 2 3 4 5 6 7 8เข้า4 1 2 3
1: ที่ผมว่าสุขภาพไม่น่าดีแบบนี้อย่างนี้สุขภาพไม่น่าจะดีได
0: ้4 7 8
1: 4 8นะโอเคนะเราไปทำกันดูนะครับ
0: เข้า4ค้าง7ออก8นะคะ
1: นะฮะออกที่จมูกนะ
0: ออกปากได
1: ้ออกปากก็ได้นะได้แค่2ที่ครับ4ก็คือนะล้างหน้าด้วยน้ำเย็นนะฮะเพราะน้ำเย็นจะช่วยทำให้กระตุ้นประสาทที่เชื่อมโยงหัวใจและหลอดเลือดโดยตรงได้มันจะทำให้หัวใจเราเต้นช้าลงความดันก็ลดลงได้นะแค่เอามือแตะน้ำเย็นหรือมาลูบที่หน้าเบาๆนี้ก็ทำให้เราสดชื่นแล้วเห็นไหมครับและข้อที่5ก็คือหลังมื้อเย็นหลายคนเนี่ยไม่จะชอบนอนดูมือถือนะดูทีวีหลังอาหาร30นาทีเนี่ยอย่าเพิ่งเอนนอนนะครับขอให้นั่งเอนๆบนเก้าอี้ยืดขาเล็กๆน้อยๆหมุนข้อเท้าช้าๆสัก10รอบอันนี้จะช่วยทำให้หลอดเลือดขาไม่โป่งพองได้ด้วยครับเห็นไหมล่ะ
0: สำหรับวัยเซียนอย่างเราเนี่ยนะคะมีวิตกจริตเป็นกังวลไม่มีลูกไม่มีหลานก็คิดว่าเอ๊ะตัวเองต่อไปจะอยู่ยังไงจะลำบากไหมไม่ต้องเป็นกังวลแล้วเพราะว่าตอนนี้เขามีศูนย์พัฒนาสวัสดิการผู้สูงอายุจะมีทั้งแบบว่าไปอยู่แบบเสียตังก็ได้แบบไม่เสียตังก็ได้เยอะแยะหลายที่ใช่นะคะหรือว่าจะไปเช้าเย็นกลับก็มีนะรู้สึกนะแต่ว่าจะใช้บริการได้ยังไงเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ
1: ครับ
2: แม็กเซเวอร์69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด์
3: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
4: ตุ่มโฮมซีซั่น2กลับมาพบกับพี่น้องคือเก่าแล้วครับสาระทุกรูปแบบนะครับข้อมูลซื่นโฮเซลเส้นทางทำมาหากินสถานที่ท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมมีแต่ของดีๆครับในรายการของเราครับ
5: และที่สำคัญสุขภาพดีๆก็หมอแพทย์กับมีคือเก่าค่ะติดตามกันกับเรา2คนค่ะในรายการตุ้มโฮมบ่าย 2:10 นาทีฮอดบ่าย 2:35 นาทีวันพฤหัสและก็วันศุกร์ทางช่อง3แล้วพบกันเด้อค่ะ
2: แม็กเซเวอร์69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด์ในและที่เรียกว่ารุ่น
1: ใหญ่รุ่นใหญ่ไวเซียนในช่วงนี้ครับเรามาพูดกันถึงสวัสดิการของผู้สูงอายุนะแขกรับเชิญของเราท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารและ รองโฆษกกรมกิจการผู้สูงอายุครับคุณนิติเวศมีสงหรือคุณปูนสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: สวัสดีอีกครั้งค่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: นี่

0: เลยสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุมีอะไรบ้างรัฐช่วยเหลืออะไรบ้าง
1: ก็โอ้มีหลายส่วนเลยครับตั้งแต่ที่ทุกท่านทราบนะครับเรื่องเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนอะไร
0: ซึ่งน้อยหน่อยซึ่ง
1: ครับผมต้องยอมรับครับผมแล้วก็มีเรื่องที่พักอาศัยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับมากมายเลยครับผม
0: ที่พักอาศัย
2: ที่พักอาศัยเยอะไหมครับในประเทศไทยเราเนี่ย
1: อ๋อก็คือถ้าสำหรับของรัฐเนี่ยครับจะอยู่ภายใต้ของกรมกิจการผู้สูงอายุเลยนะครับเราก็จะมี12ศูนย์ทั่วประเทศนะครับที่จะมีการดูแลที่พักอาศัยให้กับผู้สูงอายุ
0: โอ้น้อยนะคะ70กว่าจังหวัดมีแค่12แห่งเองเหรอคะทำไมน้อยอ่ะ
1: ก็เนื่องจากว่าด้วยสังคมไทยครับเราอยากเน้นให้ผู้สูงอายุอยู่ที่บ้าน
0: อยู่บ้านตัวเองมากกว่า
1: อยู่ในชุมชนเพราะว่าครอบครัวเรายังเข้มแข็งชุมชนเรายังเข้มแข็ง
2: อยู่ผมเบื่อบ้านก็ไปพักไม่ได้สิเน
1: า
2: ะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่เข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์ยังไงบ้างคะ
1: เกณฑ์ก็คือต้องเป็นผู้สูงอยู่ที่ยากลำบากโดนทอดทิ้งหรือโดนทำร้ายอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วก็สมัครเข้ามาอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับ
0: เกณฑ์ก็คือพวก
1: ต้องอายุ60ปีขึ้นไป
0: 60ขึ้นไป60ปีขึ้นไปเป็นคนไทยแล้วมีปัญหาทางบ้านอยู่กับลูกกับหลานไม่ได้
1: ซึ่งไม่คงไม่มีใครอยากเจออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับอยู่กับบ้านดีกว่าครับผม
2: แล้วไงฮะ walk in เข้าไปเลยไม่ต้องหลักฐานอะไรเลยครับก็บอกว่าลำบาก
1: ต้องมีการตรวจสอบด้วยครับเราจะมีนักสังคมนะครับนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยลงไปดูแลนะครับผมแล้วก็
0: แล้วอย่างสมมติว่าลูกพาไปล่ะคะ
1: ลูกพาไปก็ได้ครับแต่เราก็พยายามที่จะคุยพูดคุยนะครับให้ข้อมูลก่อนว่าเดือดร้อนอะไรมากน้อยแค่ไหน
0: ถ้าต้อง
1: ไปได
0: ้
1: ใช่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยรับสวัสดิการด้านอื่นไหมอะไรประมาณอย่างเง
0: ี้ย
1: คร
0: ับแล้วให้อยู่กับลูกกัน
1: ใช่ครับผมดีกว่าครับอบอุ่นกว่าม
2: ีค่าใช้จ่ายไหมครับ
1: ก็จะมี2แบบนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมก็คือถ้าเกิดเดือดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อได้เลย
0: ใน12แห่งเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
1: ครับผมแต่ว่ายกเว้นที่มีบ้านบางแคนะครับกับบ้านวาสนาเวศที่จังหวัดอยุธยาครับก็จะมีบางส่วนเนี่ยที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบว่าคือคนพอมีเงินหน่อยเราไม่มีลูกไม่มีหลานแล้วต้องอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะมาจ่ายเงินไปอยู่กับพวกเนี้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมีใช่ไหมคะ
1: มีครับมีแต่ว่าสัดส่วนไม่ได้เยอะครับเพราะว่าด้วยเนื่องจากว่าเราเป็นหน่วยงานภาครัฐอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็คือไม่ได้เป็นการทำที่เชิงธุรกิจอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่ค้ากำไรอะไรเงี้ยแล้วค่าใช้จ่ายเป็นไงคะพวกนี้
1: ค่าใช้จ่ายก็ถ้าจะเป็นบ้านบางแคเนี่ยครับมันก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบบังกะโลมีบ้านเป็นหลังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จำนวนไม่เยอะนะครับก็จะมีค่าแรกเข้านะครับประมาณ 300,000 บาทนะครับค่าแรกเข้า 300,000 บาทนะครับแล้วก็จะมีเก็บรายเดือนนะครับที่จะได
0: ้
1: เพื่อจะได้จ่ายเรื่องค่าน้ำค่าไฟเรื่องอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับ
0: เดือนนึงก็คงไม่กี่สตางค์มั้งฮะ
1: ไม่ครับไม่เยอะอะไรเงี้ยครับก็ต้องม
0: ีแรกเข้า 300,000 นี่ถูกยึดไว้เลย 300,000
1: เพื่อที่จะต้องมาปรับปรุงบ้านพักอะไรอย่างเงี้ยครับเนื่องจากว่ามันก็จะมีเกณฑ์คงที่ว่าบ้านเนี่ยจะว่างเมื่อผู้สูงอายุที่อยู่ก่อนหน้าเนี้ยท่านเสียชีวิตไปแล้วใช่ครับแล้วก็บางท่านเนี่ยอยู่มา5ปี10ปีมันก็ต้องมีการปรับปรุงมีอะไรประมาณอย่างเงี้ย
2: มีแบบไปกลับไหมครับ
1: ไปกับมี
2: อยากอยู่ก็อยู่ไม่อยากอยู่ก็ไปแล้ว
1: อ๋อเราก็จะมีบริการเดย์แคร์นะครับเดย์แคร์ครับเราจะมีเดย์แคร์ซึ่งตอนนี้
0: อันนี้แบบเสียเงินหรือไม่เสียเงิน
1: ไม่เสียเงินครับเดย์แคร์เดย์แคร์คือมาทำกิจกรรมอะไรประมาณ
2: เปลี่ยนบรรยากาศ
0: แก้เหงาแก้เหงา
1: ใช่ครับใช่
0: มาเจอเพื่อนอะไรอย่าง
1: เงี้ยใช่เพราะเราก็จะมีพื้นที่ให้ชมรมผู้สูงอายุให้อะไรต่างๆเครือข่ายอะไรเงี้ยมาใช้พื้นที่มาอะไรเงี้ยครับส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนในละแวกนั้นมาใช้ครับ
2: ไปมั้ยพี่ทุกไปกันมั้ย
0: ไม่หลายพี่ยังมีลูกมีหลานอยู่ยังลูกมันยังไม่รังเกียจ
2: อยู่ได
0: ้ยังอยู่ได
2: ้
0: คือไม่ได้ทำตัวเป็นที่น่ารังเกียจจนลูกไม่เอา
2: ไม่นึกว่าพี่จะไปเดย์แคร์บ้างว่างก็อยู่ซะหน่อย
0: พี่มีเพื่อนข้างนอกเยอะแล้วอย่างสมมติว่าผู้ใหญ่เนี่ยอยู่กับบ้านตัวเองได้แต่ว่าเหมือนกับว่าต้องการการดูแลต้องการแบบว่าคนมาดูแลเงี้ยมีอะไรแนะนำไหมคะคนที่จะมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยแนะนำได้ไหมคะ
1: ตอนนี้นะครับที่กรมกิจการผู้สูงอายุนะครับเราก็จะมีโครงการผู้บริบาลนะครับผม
0: เรียกไม่ถูกผู้บริบาล
1: ผู้บริบาลครับผมผู้บริบาลเนี่ยก็คือตอนนี้เรามีจำนวน887ท่านนะครับที่ผ่านการอบรมนะครับ240ชั่วโมงนะครับ
0: ต้อง240ชั่วโมง
1: ใช่ครับเพราะว่าก็จะมีหลักสูตรในเรื่องการปฐมพยาบาลการดูแลผู้สูงอายุการทำกิจกรรมนะครับเรื่องกฎหมายต่างๆ
0: อาหารปรุงอาหารก็ต้องม
1: ีใช่ครับผมแล้วก็มีการฝึกภาคปฏิบัติด้วยซึ่งตอนนี้เราก็กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับแต่เรามีนโยบายที่จะผลักดันให้มี1ตำบล1ผู้บริบาลมีให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับคือท่านผู้บริบาลเนี่ยก็จะดูในกลุ่มที่ติดบ้านกับติดสังคมนะครับผมแต่ถ้าติดเตียงเนี่ยจะเป็นงาน

0: ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่จะไปดูแลนะครับผมก็คือจะแยกส่วนกัน
1: ผู้บริบาลนี่ทำอะไรบ้างคะ
0: ผู้บริบาลเนี่ยก็คือจะไปวัดความดันผู้สูงอายุตรวจอุณหภูมิตรวจอะไรเง
1: ี้
0: ยออก
1: ซิเจน
0: ใช่ครับแล้วก็เชิญชวนผู้สูงอายุทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ให้ท่านเหงาอะไรอย่างเง
1: ี้ยอยู่ทั้งวันเลยอะฮะ
0: อ๋อก็คือ1ผู้บริบาลเนี่ยก็คือจะดูแลผู้สูงอายุเนี่ยในพื้นที่ครับประมาณ30เคสถึง100เคสคร
1: ับก็ไปตามบ้าน
0: ไปตามเรื่อยๆอะไรท่านก็จะมีมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานปั่นไปดูไปอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: อ๋อคนนึงต้อง30เคส
2: เยอะงั้นเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับใช่
1: แบบเราจ้างเขาไว้อยู่กับเราเลยได้มั้ยคะ
0: อ๋อไม่ได้ครับเพราะว่าผู้บริบาลเนี่ยก็คืออยู่ภายใต้เงินที่รัฐบาลจ่ายให้ท่านก็จะได้เงินเดือนนะครับผู้บริบาลเนี่ยเงินเดือนเดือนละ 10,000 บาทต่อท่านต่อเดือนครับ
1: นอกจากว่าให้เงินมากกว่าแล้วเขาก็ลาออก
2: เออใช่ซื้อตัว
1: มีไหมมันก็น่าจะมีบางทีแบบว่าไปดูแลกันแล้วติดใจ
2: ติดใจมาก
1: คนนี้ดูแลดีเอามาอยู่กับฉันเลยอะไรอย่างเงี้ย
2: ส่วนตัวใช่ไหม
1: ให้เงินเดือนมากขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้
2: ที่ในบ้านผู้สูงอายุเนี่ยนอกจากมีบริบาลแล้วเนี่ยมีกิจกรรมอย่างอื่นไหมฮะออกกำลังกายอะไรต่างๆนานา
0: อ๋อมีครับเราก็พยายามที่จะฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุอะไรเงี้ยครับก็ถ้าอย่างบ้านบางแคใกล้ๆเลยเนี่ยที่เคยไปดูบ่อยๆเนี่ยก็จะมีคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทุก
1: เมื่อก่อนนะพี่เคยไปนะเอาน้องหมา
2: ไป
1: ก็มีสุนัขบำบัดไม่พาน้องหมาไปให้คนแก่เล่นคนแก่ก็เล่นกับหมากับอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกิจกรร
0: ม
1: เป็นกิจกรรมเงินที่เขาจัดอะไรเงี้ย
2: ใช่ไหม
1: ก็แก้เหงาได้
2: ดีมาก
1: ผู้คนแก่ก็จะแบบว่าชอบน้องหมาอะไรอย่างเงี้ย
2: มี12ที่เนี่ยมีที่ไหนบ้างพอทราบไหม
0: โอ้เดี๋ยวต้องไล่มาเลยครับถ้าตั้งแต่ภาคเหนือนะครับก็จะมีเชียงใหม
2: ่
0: ลำปางนะครับช่วยกันนับนะครับ
2: แ
0: ล้วก
1: ็
0: ภาคถัดมาภาคอีสานนะครับก็จะมีนครพนม
2: ครับ
0: ขอนแก่นแต่ขอนแก่นเนี่ยไม่ได้เชิงเป็นที่พักนะครับส่วนมากจะเป็นเดย์แคร์เป็นงานเดย์แคร์นะครับขอนแก่นแล้วก็มีบุรีรัมย
2: ์
0: นะครับถัดมาภาคกลาง
2: ครับ
0: ภาคกลางก็จะมี
1: อย
0: ุธยาปทุม
1: กรุงเทพ
0: บ้านบางแคนะครับแล้วก็ข้ามไปภาคตะวันออกนะครับก็จะมีบ้านบางละมุ
1: ง
0: นะครับบ้านบางละมุงที่ชลบุรีนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นภาคใต
2: ้ครับ
0: อีก3ที่นะครับก็คือภูเก็ตสงขลาแล้วก็ยะลาครับ
1: ครบ12ที
2: ่
1: แล้วคิดจะเปิดเพิ่มไหมคะ
0: ไม่ครับ
1: ไม่แล้วเพราะเราไม่ต้องการให้เขามาอยู
0: ่ใช่ครับเน้นให้ผู้สูงอายุอยู่ในบ้านอยู่ในชุมชนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงแล้วก็ทางกรมเนี่ยอยากเน้นย้ำดีกว่าครับผม
2: อยู่ที่บ้านมันได้ใจด้วยไม่ได้แค่ตัวอย่างเดียวเนาะฉะนั้นก็ประชาสัมพันธ์ให้พวกเรารู้หน่อยนะฮะว่านี่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่ามีนะครับเรียนเชิญเลยครับ
1: ติดต่อที่ไหนคะ
0: 1300เลยครับเบอร์สายด่วนนะครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกท่านที่เจอปัญหาสังคมนะครับหรือต้องการรับทราบบริการและสวัสดิการต่างๆนะครับโทรเบอร์นี้ได้เลยนะครับสายด่วน1300ครับ
1: 1300นะคะเป็นเบอร์ที่สามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุได
2: ้ไ
1: วัยเซียนอย่างเราเนี่ยแหละค่ะนะคะติดต่อได้เลยถ้าต้องการความช่วยเหลือนะคะละค่ะ
2: ลืมอะไรก็ลืมได้นะแต่อย่าลืมเบอร์นี
1: ้1300ต้องขอบคุณคุณปูอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยครับนะครับอย่าลืม1300นะบางคนจำเบอร์ได้แต่ไม่รู้จะโทรไปเพื่ออะไรลืมเรื่องนะฮะคำคมปิดท้ายรายการเราในวันนี้นะครับเราเกิดมาก็ตัวเปล่าแล้วจะเอาอะไรกันนักหนาเมื่อถึงเวลาก็ต้องจากลาเราก็ต้องไปตัวเปล่าเหมือนเรามาครับ
1: โอเคไม่มีใครอยู่ยั้งยืนยงได้นะนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับThe letter you leak will unite. Kun jai, rai sien.

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะวันนี้พบกับลูกแก้วและน้องโบตันค่ะสามารถชมกันสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 plus ได้เลยค่ะ
1: ข่าวแรกวันนี้นะคะก็ยังอยู่ที่เหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบันเทิงที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะ